0: 1แมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มาครับ
2: มาค่ะ
1: วันพฤหัสบดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอั๋นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อวานฉันก็เร่งวันเร่งคืนอีกแล้วนะคะเมื่อวานไปทำรายการที่เวิร์ดพอยต์แล้วก็จบรายการก็สวัสดีครับแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้วันศุกร์
2: เดี๋ยวเธอจะไม่อยากเจอฉันขนาดนั้นเลยเหรอเธอหาย
1: ไปไม่รู้ทำไมฉันเข้าใจว่าพฤหัสแล้วไม่รู
2: ้เดี๋ยว
1: ซึ่งจริงๆก็เร็วแล้วนะสัปดาห์นี
2: ้เออแล้วตอนเช้าเธอเจอพี่อ้อยด้วยนะเธอไม่ควรคิดว่าเมื่อวานคือวันพฤหัสเปล่าน
1: ั่นน่ะสิแล้วอยู่ดีก็แบบว่าแล้วใส่หูไงรายการข่าวเขาใส่หูเลยเขาก็พูดในวันพฤหัสค่ะพี่อ่านพูดในวันได้แล้วเอาอีกแล้ว
2: ไม่เป็นไรค่ะนานๆเราทำทีจะได้รู้ว่ารายการ
1: จะได้รู้ว่าสดไง
2: ถูก
1: จริง
2: ๆรายการสดฟังเพราะว่าถ้าเป็นรายการเทปอ่ะเราจะอีดิท เราจะอีดิทให้ทุกอย่างออกมาดีใช่ไหมแล้วเราก็
1: แต่ผมว่าสดๆนั่นแหละดีแล้วมนุษย์ดี
2: เนาะมันก็แบบเนาะ
1: ถูกเลยนะฮะ
2: นะคะวันนี้วันพฤหัสที่กึ่งจะสดใสกึ่งที่จะไม่สดใสแล้วแต่พื้นที
1: ่ครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ก่อนคุณมายังสดใสอยู่เลยอ่ะ
2: เอาคุณบอกว่าดิฉันมาพร้อมความหมองเหรอแล้วคุณอันเราเนี่ย
1: อยู่ดีๆหันไปมองทีเอาทำไมมันคึมเงี้ย
2: คุณไม่ได้หันไปมองเขาพักหนึ่งแล้วจังหวะแค่คุณหันไปตะกี้มันเปลี่ยน
1: ตอนแรกมันเป็นเหมือนข้างล่างนึกออกปะมันยังมันเป็นสีฟ้าอ่อน
2: อ
1: ะแล้วข้างบนมันอาจจะมีเทาสะสมอยู่บนหัวเรามองไม่เห็นแต่ตอนนี้มันเคลื่อนลงมาแล้วไม่เห็นแล้ว
2: นะคะก็เขาถึงบอกว่าเราเอาแน่เอานอนกับธรรมชาติไม่ได้เราแน่ไม่ได้จริงเมื่อวานเห็นภาพไปในพาน
1: โอ้ตอนแรกผมต้องกดดูต้องหลายอันเพราะผมคิดว่ามันเป็นของปลอม
2: ผมกลัวเป็น AI ไงฮะ
1: ผมคิดว่าเลยอ้อมเพราะว่ามันดู
2: เกินจริง
1: มันดูเกินจริงมาก
2: เกินจริงกว่าที่เราคาดแต่เรา
1: ความรุนแรงมันดูเกินจริงมาก
2: และลักษณะมุมองศาทุกอย่างมันจะดูเกินจริงแต่ถ้าคือมันจะอิงกับว่าเฮ้ยถ้าเป็นฉากในหนังอะเราจะเชื่อไอฉากอย่างนี้มันย่อสเกลนะแล้วก็เอาน้ำปล่อยมาใช่ป่ะแล้วก็สร้างเมืองปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วน้ำก็ไหลมากระแทกปั้ง
1: มันเหมือน ฉากจบของหนังหรือมันเหมือน
2: ฉากเริ่มฉากกลางกลาง
1: คือมัน
2: ความหายนะ
1: แล้วมันสุดมากกับตอนแรกที่เขาบอกว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยตอนผมเห็นภาพผมว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่น้ำป่านะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยออม
2: รู้สึกเขาบอกว่าไอหิมะแล้วน้ำที่มันเคยละลายอยู่ข้างบนนะคะแล้วคันกั้นอะไรไม่รู้มัน
1: ผมรู้สึก
2: มันทลาย
1: ความใหญ่มันอะ
2: มัน
1: เหมือนภูเขาไหลลงมาทั้งลูกอะเออมันใหญ่ขนาดนั้นเลยอะ
2: คือบางภาพมันไม่รู้ว่านั่นน้ำหรือนั่นดิน
1: อ
2: ะบางมุมคือแบบ
1: แล้วไม่รู้จะหนียังไงเลยนะ
2: คือ
1: มันใหญ่จนผมไม่รู้ว่าจะ
2: หนีไม่พ้นอะ
1: จะหนียังไงแล้วคือยืนมองอยู่ผมแบบถ้าผมคือผมไม่รู้คนอื่นเป็นว่าผมดูแล้วผมแค่คิดว่าถ้าบังเอิญผมยืนอยู่ตามจุด1 2 3ผมจะมีแบบจุด A จุด B จุด C ในใจอ่ะผมจะหนีไปทางไหนเหมือนซ้อมอ่ะ
2: เข้าใจอันนี้ซ้อมไม่ถูกเลยแต่ว่ามันมีภาพของคนที่อยู่บนรถ
1: ครับ
2: นักเรียนใช่มั้ยคะอยู่บนรถคุณได้เห็นอันนั้นใช่มั้ย
1: อ
2: ันนั้นน่ะอยู่บนตลิ่งอยู่บนทางข้างบนก็เลยรอดในขณะที่คนที่เดินอยู่ที่พื้นหลายๆคนน่ะคือรู้ว่าต้องวิ่งแต่ว่ามันสุดวิสัยจริงๆอ่ะมันสุดที่สุด
1: สมมุติว่าคุณอยู่บนบ้านสูงสัก5ชั้นอ่ะ
2: ริมน้ำนะ
1: อ่ะริมน้ำ5ชั้นหรือ6ชั้น
2: น่ะลงยังไง
1: อันสารภาพนะอันอาจจะเลือกไม่วิ่งนะอ้อมแล้วอันอาจจะนึกในใจว่ามันต้องไม่ถึงชั้น5เว้ยเงี้ยเข้าใจป่ะหรือแบบทุกคนคือสมมุติว่าผมเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วผมต้องตะโกนบอกทุกคนน่ะผมจะตะโกนบอกให้วิ่งขึ้นหรือผมจะตะโกนบอกให้วิ่งลงอ้อมผมเลือกวิ่งขึ้นนะ
2: เข้าใจเลยมันทำตัวยากมากมันต้องตัดสินใจชั่วขณะคุณเลือกวิ่งขึ้นเพราะว่าถึงที่สุดแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะอยู่ข้างล่างก่อนถูกไหม
1: ผมไม่คิดว่ามันจะถึง
2: ข้างบนจะรอดก่อน
1: ใช่แต่ปรากฏว่าถ้าเราดูภาพเราจะเห็นว่าม
2: ันโดนข้างบนก่อน
1: มันถึงอ่ะมันไปถึงชั้น5ชั้น6เลยมันใหญ่ขนาดนั้นและในที่สุดเมื่อมันไปถึงชั้น5ชั้น6มันหายไปเลยทั้งหลังนะมันเอาบ้านไปด้วยทั้งหลังโอ้น่ากลัวมากใหญ่มากนะครับก็เป็นเหตุดินถล่มขนาดใหญ่น้ำท่วมฉับพลันตรงบริเวณชายแดนของเนปาลที่ ทิเบต

0: อาณาจักร33คนกู้ภัยค้นหาดำเนินการต่อเนื่องครับตอนแรกเขาคาดการมีการประกาศออกมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเขาว่าน่าจะเกิดจากแผ่นดินไหวแต่ปรากฏว่าตรวจด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แล้วไม่มีเหตุแผ่นดินไหวเลย
1: ไม่มีก็เขาบอกว่ามันก็มาจากนั่นแหละที่มันสะสมหิมงหิมะอะไรอย่างนี้ด้วยที่มันกันติดอยู่ข้างบนก็มันมีอยู่ภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งที่แบบที่หนักอันนี้ไม่มีเกี่ยวกับคนเลยนะคุณเห็นภาพสะพานปะสะพาน
0: สะพานแขวนอันนึงใช่ไหม
1: ตัวแผ่นสะพานตัวแผ่นสะพานที่รถวิ่งใช่ไหมคะมันคงหล่นมันแตกมาก่อนแล้วแล้วลอยตามน้ำมา
0: โอ้มันเป็นแผ่นใหญ่ๆ
1: มันเป็นแผ่นซีเมนต์ใหญ่ๆลอยตามน้ำมาและจังหวะที่น้ำที่เชี่ยวอ่ะสะพานตัวเศษสะพานนั้นที่เป็นแผงอ่ะกระแทกสะพานที่ยังอยู
0: ่อ่
1: ะสะพานที่ยังอยู่อันนั้นหักและหล่นแล้วไปอีกทั้งแผง
0: แล้วคุณลองคิดดิมันถ้ามันมาเป็นแผงขนาดนั้นมันกระแทกอะไรมันก็พังหมดอ่ะ
1: ความแรงน้ำหนักทุกอย่างแบบคือไม่อยากจะคิดอะไรเลยอ่ะคือ
0: แรงมากเลยถ้าโหลองดูภาพกันนะฮะเห็นภาพแล้วผมว่ามันคือมันเตือนใจเรามากเลยอ่ะ
1: แต่ถ้าดูแล้วหดหู่คุณฟังต้องหยุดนะ
0: แต่มันเป็นภาพมันไม่ได้มีภาพของ
1: มันไม่มีคน
0: มันไม่มีคนนะผมยังทนได
1: ้แต่ว่ามันคือความที่มันรู้สึกว่ามันถ้าดูเยอะๆมันคือความสูญเสียมันคือนู่นนี่นั่นถ้ารับไม่ไหวบ่อยๆเช็คตัวเองนะคะก็เพราะว่ามันดูไป
0: สลับกับน้องเน่
1: ด้วยอันนั้นก็ดูแล้วจะรู้สึกฮึบขึ้นมาแบบโหฟืบขึ้นมาเลยหรือถ้าไม่ไหวก็ไปดูลูน่าก
0: ลับไปที่ลูน่าอีกแล้ว
1: ไปลูน่ามีเนยเลย
0: คือมันมีคลิปหนึ่งที่อธิบายว่ามันมีความเป็นไปได้มันอาจจะเกิดยังไงแล้วผมก็นึกใจว่ามันอยู่ดีมันอะไรมันจะถล่มลงมาได้ขนาดนี้ฮะเขาอธิบายว่ามันเป็นไปได้ว่าจะเกิดจากเราเคยเห็นเวลาที่หิมะหรือว่า
1: เขากัน
0: เกลเชอร์มันละลายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไซส์ของมันอ่ะมันจะใหญ่ถูกไหมที่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนที่มันค้างอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: เหมือนเราจะเห็นว่ามันมีทะเลสาบอยู่กลางภูเขาต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งมันเกิดจากยอดภูเขาแล้วน้ำมันไหลลงมาแล้วมันก็เป็นทะเลสาบที่สวยมากๆเลยนะฮะ อยู่ตามที่ต่างๆเนี้ยล่าสุดเนี่ยไปเที่ยวอันก็ไปเที่ยวทะเลสาบแบบนี้แหละทะเลสาบที่อยู่กลางภูเขาปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแต่ปรากฏว่าโลกร้อนไงน้ำแข็งมันละลายแล้วมันละลายเยอะแล้วมันก็ระเหยไม่ได้เข้าไปทุกอย่างไม่ได้เป็นแบบวนแบบสมดุลน่ะในที่สุดน้ำมันโอเวอร์พอมันโอเวอร์มาถึงจุดนึงที
1: ่คันตรงนั้นที่มันกั้นไว้อ
0: ่
1: ะ
0: มันปั๊วออกมาแล้วจังหวะที่มันปั๊วปุ๊บมันแตกพึ่งหินหรืออะไรก็ไม่รู้หรือแม้แต่ตัวเกลเชอร์เองที่รับตัวมันเองอยู่แตกมันก็เลย
1: เป็น
0: ลงมาทั้งทะเลสาบ
1: มันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
0: มันเป็นไปได้มาก
1: ก็เขาคาดการณ์ว่าเป็นคิดว่าเป็นแบบนี้ที่เมื่อกี้บอกว่ามันน่าจะเป็นนะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะแน่นอนล่ะค่ะความสวยงามของธรรมชาติอยากจะทำให้เราเข้าไปเห็นเข้าไปดูแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคุณจำได้ไหมมันก็จะมีข่าวว่าคนที่จะไปภูเขาไฟฟูจิแล้วขึ้นไปแล้วไปค้างอ่ะติดอยู่ลงไม่ได้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปตามหาอันนั้นยังแค่ในระดับเจ้าหน้าที่ไปตามหานะแต่ถ้าอันนี้พลัดหลงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ก็อันตรายมากอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็แสดงความเสียใจกับทุกท่านนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะ
0: ครับผม
1: เราจะไม่นึกเลยว่าสิ่งที่เราเคยเห็นในหนังอ่ะ
0: มันคือจริงมาก
1: มันคือเรารู้ว่าหนังมันเรียนแบบความจริงแต่เราไม่คิดว่ามันจะใกล้ตุกแบบมันจะใกล้วันนี
0: ้
1: ขนาดนี้เลยอ่ะนะ
0: ครับผมก็แสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากๆเลยจริงๆนะฮ
1: ะ
0: หลายประเทศที่อยู่ในแนวน้ำตรงนั้นเขาก็มีการบางเมืองที่อยู่ในละแวกของแม่น้ำที่มันต่อเนื่องกันสั่งอพยพกันหมดในตอนนี้เพราะว่า
1: เอาแน่ไม่ได้แล้วไง
0: น้ำมันก็ต้องไหลไปไง
1: เอาแน่ไม่ได
0: ้ครับผม
1: เอาแน่อะไรไม่ได้เลย
0: แล้วเนปาลก็อยู่บนที่สูงเพราะฉะนั้นมันเป็นน้ำที่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำมันก็จะมาด้วยมวลแล้วก็กำลังของ
1: ข้างล่างเนี่ยต้องรับเหมือนคำว่าน้ำป่าไหลหลากของแท้เลย
0: โมเมนตัมอยู่โมเมนตัม
1: นะคะ
0: ครับผม
1: ติดตามข่าวสารกันดีๆค่ะคุณผู้ฟังตัดมาที่มักถ้าจะพูดถึงเน่เมื่อวานคุณได้ดูโชว์แล้วนะ
0: ได้ดูป้ามาพูดเลยเอาเน่เลยเหอะ
1: เอาเน่เลยไหม
0: เออเอาเถอะเอาเลย
1: เพราะว่าเมื่อวานคนไทยประทับใจกันแบบทั่วแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะคนที่ได้ดูโชว์เมื่อวานคุณสังเกตไหมมันเหมือนเขาเป็นโชว์ปิดอะคือเขา ตัวลำดับโชว์อ่ะเขาปิดอยู่แล้วจริงๆ
0: อ๋อเหรอเขาเป็นคนสุดท้ายเหรอ
1: เขาเป็นคนสุดท้ายของโชว์
0: อันเห็นมันมีผู้ชายคนนึงขึ้นมา

0: after เขาอะ
1: เขาบอกว่านี่เป็นคนสุดท้าย
0: มีและกรรมการเนี่ยพูดเลยว่าแบบยูทำได้ดีมากอะแต่ว่าแบบ
1: มันให้ไปแล้ว
0: สิ่งที่ยากที่สุดของยูคือยูขึ้นมาแสดงหลังเนเน่กรรมการพูดคนน
1: ี
0: ้เออเขาพูดแบบนี้
1: เพราะว่าตอนแรก
0: แบบว่ามีหลังเนเน่
1: ตอนแรกทีแรกคิดว่าชื่อเป็นคนสุดท้าย
0: เขาบอกเป็นคนที่11
1: แต่ว่าเอาจริงเพราะว่ามันวันละ11คนไง
0: อ๋อเหรออ่ะแล้วทำไมมันมีคนนั้นน่ะ
1: ก็เลยไม่แน่ใจ
0: แต่มีจริงๆนะมีจริงๆ
1: เชื่อแต่ว่าหมายถึงว่าตอนในข่าวอ่ะมันเหมือนแบบมีว่าเน่เป็นคนปิดแต่จะปิดหรือไม่ปิดไม่รู้ว่าแต่โชว์ของน้องเหมือนเป็นแบบเป็นไฮไลท์อ่ะเพราะว่าแสงจับโอ๊ยเวทีทำให้เต็มที่พี่เต็มที่มาก
0: มันก็มีแหละอ่ะแบบเหมือน
1: ก็เต็มที่มากอ่ะ
0: เหมือนสมมติถ้าเราเป็นนักร้องแล้วเราเกิดต้องขึ้นเวทีหลังวินนี่ฮิวสตันน่ะไม่ขึ้นดีกว่าเข้าใจป่ะ
1: ขึ้นได้ขึ้นได้ก็ไปทำให้เต็มที่เล่นตลกแถมด้วย
0: อยู่ดีๆก็ไปพีคไงแล้วคนเราขึ้นตรงหลังพีคอ่ะบางทีเขายังไม่ฟังเราเลยเพราะเขายังพูดอยู่เลยว่าเออ
1: เมื่อกี้มาก
0: เออแล้วเขาก็ปล่อยเราร้องไปมันก็เป็นแบบบางคนก็บอกว่าเวลาเราขึ้นอะไรหลังพีคมากๆมันจะเป็นเวสต์โชว์หรือเปล่าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เราต้องภูมิใจต้องภูมิใจเอา
0: ต้องขึ้นแหละ
1: เพราะเราจัดซีเควนต์ตัวเองไม่ได้อ่ะแต่เมื่อวานเป็นอะไรที่แบบเออลำดับโชว์ทุกอย่างซีนมันส่งอ
0: ่
1: ะ
0: แต่เมื่อวานนี้ก็เป็น perfect show จริงๆ
1: เมื่อวานดี
0: เมื่อวานเป็น perfect show จริงผมค่อนข้างมั่นใจแหละว่าเขาจะต้องแบบสร้างความประทับใจแต่ผมพูดตรงๆว่าผมไม่คิดว่าจะไป
1: มันเหนือไปขนาด
0: เซอร์เข้าใจ
1: ไหมใช่ป่ะมันเหนือ
0: มันเหนือแต่พอได้คนเล่นมาเซอร์ปุ๊บมันแบบมันพีกอ่ะมันเออมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม
1: มัน
0: รู้สึกว่าแบบฉันขอเกาะชัยชนะนี้มีความสุขไปด้วยอ่ะ
1: แต่ว่าภาพที่เขาออกกับเปลี่ยนแบบคนละท่อนน่ะเปลี่ยนท่อนมันก็เปลี่ยนเลยนะท่อนเปลี่ยนเขาเปลี่ยนน่ะแล้วการดีใจก็ดูเป็นเด็กอ่ะ
0: ใช่
1: ตอนดีใจก็กลับไปเป็นเด็กนั่งดีใจเป็นเด็กเลย
0: คือผมว่าเขามีความโตเขามีความโปรเฟชชั่นอลเขามีความแข็งแกร่งเขามีความกล้าวแล้วก็มีความ humble
1: มีทุกอย่าง
0: มีความอินเตอร์แต่มีความเป็นไทยคือผมว่าแบบเออตอนนั่งดูเขาแบบเป็นคอมบิเนชันที่
1: ดีนะ
0: ที่ดี
1: แล้ว
0: ผู้หญิงอะเกิดยากอยู่แล้วนะอ้อม
1: ใช่ในวงการเนี้ยมันไม่ง่ายแล้วแบบตอนที่เขาร้องเอาออกมาเขาแบบแม่คุณเอ้ย แม่แบบแม่คุณเอ้ยแม่คุณเอ้ย
0: อ๋อเหรอนั่นคือเสียงในใจเธอ เสียงในหัวเธอเหรอ
1: เออแบบ
0: คำว่าอะไรนะแม่คุณเอ้ย
1: แม่คุณเอ้ย
0: อ๋อ
1: คือแบบคือแบบแต่ละจังหวะแต่ละโน้ตที่ไปอ่ะแล้วแบบ
0: แล้วมันมาแบบ
1: คือเล่นเหมือนไม
0: ่มันเคลียร์เลยนะเสียงอ่ะเข้าใจป่ะคือมันพิตช์ง่ายๆแบบแรงๆถูกต้อง
1: มันสะอาดแล้วก็มันมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่มือสมัครเล่นอ่ะ
0: เหมือนเมลบีพูดอ่ะรู้สึกเหมือนเมลบีพูดคนที่กดGolden Buzzerนะฮะคือเขาเป็น Spice Girl นะ
1: Spice Girl คนที่เป็นอีกคนที่เป็นคนผิวสีคนเดียวในนั้นอ่ะ
0: ใช่คือผมรู้สึกแบบนั้นเลยว่าจริงๆไม่น่าแปลกใจคือเพลงแนวแบบที่น้องเนเน่เลือกมาเนี่ยไม่ใช่แนวที่ผมฟังเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่แนวที่เมลเขาจะฟังถูกไหม
0: เหมือนกันกับที่ไม่ใช่เพลงที่อั๋นก็จะไม่ฟัง
1: อืม
0: แล้วผมรู้สึกว่าแบบมันวากอ่ะแล้วผมแบบผมไม่ฟังเพลงวากอ่ะ
1: แต
0: ่ผมยังเพื่อนผมส่งผมมีคนส่งคุณผู้ฟังเรานี่แหละส่งคลิปเต็มมาให้ผมเพราะผมเราพูดกันไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนเล่นอ่ะบอกด้วยนะจะหยุดอ่านข่าวไปดูเมื่อวานนี้นั่งอยู่กับพี่อ้อยไงที่เนี้ยก็พูดกันแบบเนี้ยพอจบรายการพวกก็มีคุณฟังส่งคลิปเต็มมาผมก็ส่งเข้าไปในกรุ๊ปเพื่อนผมก็ฟังเพลงแบบผมเพื่อนๆเหมือนกันก็ตอบกลับมาบอกว่าแบบเพิ่งรู้ว่าเพลงวากไม่โนหูเขาทำได้ด้วยว่ะ จริงมันไม่โนหู
1: ก็มันมาพอประมาณมันมาพอจังหวะพอประมาณแล้วเขาทำได้ดีอ่ะคือแบบอ้อมเห็นภาพแล้วคือโคตรมืออาชีพอ่ะเนอะโคตรมืออาชีพอ่ะต้องบอก
0: เพราะฉะนั้นเขาก็จะปึ้งเป็น fast track pass เข้าไปสู่รอบไฟนอลเลยนะฮะก็คือมันจริงๆมันเหมือนมันจะมีรอบเซมิไฟนอลเขาไม่ต้องแข่งอ่ะเขาไปรอไฟนอลเลย
1: ค่ะก็ได้พักไปหนึ่งรอบอ
0: ่
1: ะ
0: อันคิดว่าไฟนอลน่าจะเวกัสนะฮะใช่ไหม
1: ไม่รู้แต่23อ่ะน่าจะไปแถวนั้นละมั้ง
0: ปกติจะเป็นเวกัสนะ
1: คุณฟังส่งมาบอกว่าไม่ใช่คนที่11แต่ตอนแรกวางไว้11ใช่ไหมเห็นว่าสลับขึ้นมาก่อนอันนี้ไม่รู้ละมันดูจะยากไปหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าที่ผ่านมาปกติเขาจะแบ่งเป็นวีคละ11โชว์ถูกปะเห็นว่า
0: ไม่เคยนับเลย
1: เราก็ไม่เคยนับ
0: สารภาพว่าไม่เคยดูรายการเลยดูเป็นคลิปอ่ะดูเวลาเขาตัดกันทีละคน
1: เ
0: นี
1: ่ยเมื่อก่อนก็ไล่ดูไปคนนั้นคนนี้มีบ้างเดี๋ยวติดตามกันก็แล้วกันนะคะแต่ยังไงซะน้องเนเน่เราเข้าแล้วอ่ะนะเข้าแล้ว
0: ครับผมอเมริกา Got Talent รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นวันที่22กันยาตามเวลาสหรัฐอเมริกาหรือตรงกับเช้าวันพุธที่23ของประเทศไทยก็น่าจะประมาณ 7:00 น.งี้แหละเนาะ
1: เ
0: ออก็รอลุ้นรอเชียร์กันไปในเวทีระดับโลกแต่ผมไม่แน่ใจถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาอันดูอ่ะเขาจะพูดว่าแบบ you got a ticket to Vegas มันเหมือนเป็น golden ticket แล้วก็จะยื่นตั๋วให้เลยแต่มันไม่ใช่ตั๋วจริงหรอกแต่มันเป็นแบบพร็อพในรายการสำหรับคนที่ผ่านผมก็เลยแบบเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มียังเวกัสหรือเปล่า
1: แต่เราว่ามันก็สร้างปรากฏการณ์ดีเนาะ
0: อ๋อเนี่ยอยู่พาซาดีน่าโอเคงั้นเจาะตอบแล้วโอเคจัดที่พาซาดีน่าซีวิกออดิโทเรียมพาซาดีน่าก็ตรง
1: LA
0: อ่ะ
1: LA
0: ครับผม
1: โคตรเท่เนาะเมื่อวานนะว่าคนอเมริกันหรือว่าคนที่ติดตามวงการเพลงมีเรื่องให้แบบสวิงนะดูเนเน่ก็จะรู้สึกว่าแบบโหสุดแต่ในขณะเดียวกันต้องติดตามข่าวดอลลี่พาร์ตัน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อใช่เมื่อวานพูดไปแล้ว
1: ใช่ไหมมันก็จะเป็นอะไรที่แบบที่สุดไปอีกแบบหนึ่งเลยจริงๆนะคะก็ไม่ง่ายเนาะการสูญเสียนี่ไม่ง่ายจริงมันสะเทือนนะ
0: สะเทือนใจฮะ
1: การสูญเสียนี่มัน
0: ยิ่งใหญ่ก็คือเป็นมีแถลงการจากรัฐบาลเลยอ่ะ
1: คนอย่างทรัมป์ยอมให้ลดธง7วัน
0: น่ะครึ่งเสาร์อ่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศลดธงครึ่งเสาร์7วันกับการสูญเสียดอลลี่พาร์ตันผมบอกเขายิ่งใหญ่มากเลยแบบ
1: คนอย่างทรัมป์ไม่ได้ยอมให้แค่วันเดียวนะคะให้ถึง7วันน่ะ
0: ครับผม
1: คุณงามความดีของเขาแล้ว
0: เขามีเมืองของเขาเลยล่ะ
1: นัชวิลล์ใช่ไห
0: ม
1: คือเป็นผู้หญิงที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและในยุควันนั้นความเปลี่ยนแปลงที่สร้างโดยผู้หญิงมันยากมากมันเกิดขึ้นยากมากแบบยากอ่ะแล้วเป็นต้นฉบับเลยอ่ะ
0: ใช่ซึ่งเขาบอกว่าถ้าดอลลี่พาร์ตันไม่ได้แบบทำชาริตี้การกุศลเป็นฟิลันโทรฟิสแบบอะไรอย่างเงี้ยบริจาคเงินสารพัดอ่ะเขาก็จะขึ้นแท่นศิลปินของโลกที
1: ่รวยที่สุดป่ะ
0: เป็นบิลเลียนแนร์คือบิลเลียนแนร์ของไทยคือพันล้านบาทของที่นู้นคือพันล้านเหรียญ นะเวลาเราพูดมิลเลียนแนร์กับบิลเลียนแนร์ของประเทศเรากับประเทศเขาคนละสเกลนะมันคูณ33เข้าไปอ่ะก็เขาก็เลยไม่ได้ติดทำเนียบศิลปินที่ทำเงินแต่บิลเลียนแนร์
1: แต่เขาแคร์ไหมไม่
0: ผมก็ว่าเขาไม่แคร์หรอก
1: ไม่แคร์
0: แต่คือเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันมีมูลค่าที่สูงมากอย่างเขาบอกว่าช่วงโควิดก็เป็นคนที่สนับสนุนเงินไอ้เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีน1ล้านเหรียญน่ะ
0: อืม
1: ตอนนั้นก็น่าสนใจคือมันมีหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่ก็จะมีภาพจำที่เราจะเห็นเขานะหุ่นตัวเล็กๆการจับกีตาร์ใช่ไหมภาพที่เราเคยดูมาเรื่อยๆอ
0: ่
1: ะ
0: แต่คุณเขยก็เล่นกีตาร์เขาเล่นกีตาร์เหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย
1: แล้วเล็บใช่ไหมแล้วเล็บยาวแล้วไม่เพี้ยนอ่ะ
0: โอ้สุดยอด
1: เล่นแล้วเคลียร์ด้วยก็เป็นที่แบบเล่นมันอยู่ในชีวิตอ
0: ่
1: ะ
0: และเคยเห็นเขาเคาะเล็บเขาปะ
1: ไม่
0: ต
1: ้
0: องมีกีตาร์เขาเอาเล็บเขาอ่ะ10นิ้วบนมือเขาเล็บยาวๆอย่างเงี้ย
1: เคาะ
0: แค่เล็บ10อันนะกับเสียงเขาอ่ะเป็นเพลงเลยอ่ะดีมากเลยเขาไปออกจิมมี่ฟอลลอนมั้งแล้วเขาเล่นผมเขาคนพวกนี้คือไม่ใช่คนปกติอะจีเนียสมาก
1: เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ่ะ
0: แล้วเขาแต่งเองร้องเองเล่นเองทำเองหมดเลยเก่งมาก
1: แล้วมันมีอันที่แบบคือตอนหลังอ่ะในวัยเนี้ยเขาก็ยังเล่นกีตาร์อยู่อ่ะแล้วก็ขึ้นไปด้วยเล็บที่ยาวสีแป้นแล้วก็แบบตบมันแบบโคตรเท
0: ่ใช่อันนี้พูดถึงนิดนึงก็ได้นะผมว่าน้องก็ตั้งใจแล้วก็เป็นความตั้งใจที่ทำได้ดีและเนียน
1: โอเคเรื่องแต่งตัวใช่ไหม
0: การแต่งตัวย้อนกลับมาในเนกแล้วนะฮะยังไม่ผ่านจากในเนกเขาบอกว่าแบบเราผมไม่ได้สังเกตเลยนะอ้อมรู้ว่า
1: อ้อมเห็น
0: อันไม่เห็นเลย
1: อ้อมเห็น
0: ผมมัวแต่แบบว้าว
1: ชิ้นท็อปข้างล่างอ่ะมันเป็นผ้าแล้วมันถ้า close up เข้าไป
0: คือเขาบอกแต่งตัวด้วยผ้าไทยและเป็นผ้าไทยภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยมันมีชื่อออกมาเลยนะฮะ
1: รู้ว่ามีมันเป็นผ้าทางแถวๆบ้านเรากันเนี้ยแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดแต่ว่ามันเป็นการแต่งตัวแบบชาวร็อกอะแต่ก็มีความเป็นไทยเข้าไปอะ
0: ไม่รู้ผมไม่ติดใจอะผมไม่รู้สึกว่ามันดูแบบ
1: มันพอดีกับเขา
0: เออมันแมทช์ผมก็เลยไม่ได้ลงไปดูว่าแบบอ๋อมันคืออะไรแต่เขาดีนะที่มีคนลงมาดูในรายละเอียดตรงนี้แล้วผมว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งอะมันก็อาจจะเป็นแบบไทยร็อก
1: มันมีความพอดีอยู่
0: Take over the world อย่างเงี้ยอ่ะนิดหนึ่งแล้วกันนะไม่รู้ก็จะได้รู้นะครับน้องเนเน่ผ้าผูกเอวผืนนี้คือผ้าถุงสำลีตกแต่งด้วยดิ้นทองที่เขาเรียกกันว่าผ้าซัมปิงใช้ลวดลายแบบผ้าบาเต้นะครับหรือว่าผ้าบาติกแล้วก็พิมพ์ทองเป็นผ้าทออัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดนิยมและ ผลิตขึ้นที่ทาง
1: พื้นที่ชายแดนภาคใต้
0: เช่นยะลานราธิวาสปัตตานีแถบคาบสมุทรมลายูนะคะอีกทีได้ไม่เชื่อเลยนะเลื่อนๆๆๆดิลืมละพูดจบปุ๊บลืมเลยขอโทษนะ
1: ซัมปิง
0: ซัมปิงโอเคซัมปิงซัมปิง
1: คล้ายๆซัมติง
0: โอเคขอบคุณมาก
1: ผ้าอะไรบางอย่าง
0: อืมซัมปิง
1: ซัมปิง
0: นี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะ
1: ที่ได้
0: พ
1: ูด
0: คำว่าผ้าซัมปิง
1: ใช่ไหม
0: ที่เราได้ยินเป็นผ้าไทยเรายังไม่รู้จักเลยอ่ะ
1: ใช่มันก็เฉพาะถิ่นไงอื
0: ม
1: เฉพาะถิ่นนะคะก็เป็นเรื่องดีๆที่ทำให้เราได้รู้สึกว่าแบบเมื่อวานก็มีเรื่องให้เราได้ยิ้มบ้างภูมิใจอ่ะเนาะเพราะว่าถ้าถอยหลังกลับไปติดตามข่าวในบ้านเมืองก็คอตกนิดหน่อยถอนหายใจยังไม่ออกตอนนี้
0: ได้แต่หายใจเข้าแล้วไม่ยอมหายใจออก
1: คือจะเฮือกอ่ะเนี่ยป่ะคือจะเฮือก
0: ข้าพเจ้าเก็บกดถึงขนาดข้าพเจ้าโพสสองโพสเลยนะเมื่อวานน
1: ี้โพสว่าอะไร
0: ก็โพสเรื่องนี้แหละผม
1: โพสอะไร
0: คือมันติดตามข่าวมันอึดอัด
1: ใช่ไหมล่ะ
0: มันอึดอัดน่ะ
1: อ่านข่าวแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหรอ
0: ผมรู้สึกว่าแบบมัน
1: หดหู่ดีกว่าม
0: ันอึดอัดมากเลยที่มันเป็น
1: อยู่ในตรงเนี้ย
0: เออมันแบบโอ้โหชัดไปเปล่าวะ
1: มันอยู่ตรงเนี้ย
0: นี่ไม่สนหัวกระบาลใครเลยขอโทษนะ
1: คือมันต้องบอกว่า คือต้องบอกงี้ว่าการไม่โกงเป็นสิ่งที่ดีไม่คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไห
0: ม
1: เราคาดหวังสิ่งนั้นอยู่แล้วว่ามันจะเราจะได้อยู่ในสังคมนั้นน่ะนะ
0: ครับ
1: แต่เราก็เชื่อมาตลอดแล้วว่ามันมีแต่มันยังดูมียางอายนะในยุคที่มันผ่านมามันดูมียางอายเข้าใจป่ะหรือดูแบบกระมิดกระเมี้ยนแล้วทำให้มิดชิดอ่ะแล้วก็ยังอนุญาตให้คนผิดถูกจับได้อ่ะแต่มันเหมือนยุคช่วงหลังมาเนี่ยเหมือนแบบไม่อายอ่ะมันน่าทนขึ้นไม่อายสู้แล้วก็นอกจากว่าไม่กระมิดกระเมี้ยนแล้วยังจะทำให้คนที่พยายามจะทำถูกพูดความจริงอยู่ไม่ได้อ่ะ
0: อ
1: ื
0: มอืมอืม
1: ใช่ป่ะมันน่าสนใจอ่
0: ะสรุปอันนึงก็คือยังจะไม่มีการสรุปจากกกต.ออกมาภายในวันที่28ตามที่ก่อนหน้านี้บอกนะครับบอกว่าเป็นข่าวลือซึ่งจริงเป็นข่าวลือที่ควรจะจริงนะฮะผมอยากให้จริงเพราะว่ามันจะได้เร็วๆหน่อยไม่รู้ช้าเกินไปนะครับผมว่ากระบวนการยุติธรรมเราช้าเกินไป
1: แต่บางเรื่องยุติธรรมเร็วเลยนะ
0: ก็แล้วแต่ไงผมถึงบอกว่ามันประหลาดเกินไป
1: เรื่องอะไร
0: ถูกก็เรื่องนี้อยากจะดึงก็ดึงเรื่องนี้อยากจะมันคุณทำจนเรารู้สึกแบบนั้นมันชัดไปนะฮะแล้วก็กกต. ยืนยันลงมติเรื่องของไอ้เรื่องของคดีหัวสวเนี่ยฮะจะให้จบภายใน7กันยาจบนี่คือส่งนะไม่ได้แปลว่าตัดสินนะส่งให้ศาลฎีกาภายในกรอบเดิมคือ7กันยาแต่ตอนแรกมันมีออกมาบอกว่า28สิงหาไง
1: แล้วคนที่เอาหลักฐานมาแฉจะต้องโดนฟ้องเหร
0: อผมคิดว่าถ้าเขาได้มาการได้มาซึ่งหลักฐานนั้นผิดก็ดำเนินคดีกันไปแต่ผมสำหรับผมคิดว่านั่นคือเรื่องรองอ้อม
1: ใช่ไหมล่ะ
0: มันคือ priority เรื่องไหนใหญ่กว่า
1: แต่เขาเอาเรื่องนี้มาขู่ไง
0: มันผมถึงบอกอย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องใหญ่สิ
1: เอาเรื่องนี้มาขู่แต่ในขณะที่จริงๆคนไทยจำนวนไม่น้อยแหละเพราะว่าเราก็ต้องคิดว่ามันมีจำนวนหนึ่งที่ไม่แคร์จำนวนไม่น้อยที่รอผลสิ่งนี้อยู่เพื่อจะได้กลับมาว่าเรามีชุดความเชื่อมั่นให้กับสังคมในประเทศเรากับการปกครองนี้ได้แค่ไหนใช่ป่ะมันประหลาดอ่ะวันนั้นที่คุยกันใช่ไห
0: ม
1: สิบโพเหมือนกันใช่ไหมความเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะ
0: อ๋อที่มีคนเข้าไป
1: กาเหมือนกันสิบ
0: กา10อันดับแล้วมันออกมาขนาดนั้นอ่ะความเป็นไปได้มันคือ1ในกี่หมื่นล้านพันล้าน
1: เป็นเลข5
0: แล้วนี่ออกมาเป็นโอ้โหมันพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆว่ามันชัดมากละ
1: ตอนลอกก็สอบตอนเด็กยังไม่หนักขนาดนี้เลยค่ะพวกก็ยังอายนะคะแล้วก็ยังตรงไม่ขนาดนี้อะค่ะ
0: แล้วก็อะที่เขาเปิดเผยกันมาที่ผมคิดว่าหลายจุดรวมถึงเดี๋ยวนะมันอยู่ข่าวไหนนะที่พูดเรื่องโทรศัพท์เป็น
1: ที่โทรหาที่บอกว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดพีคเลย
0: นี่คือข่าว15จ้ะเรากระโดดไปข่าว15กันนิดนึงนะฮะ
1: ค่ะจุดพีคว่ามันคือหลักฐานอะ
0: ซึ่งถามว่าการได้มาซึ่งไอหลักฐานการโทรนี้ถ้าผิดเดี๋ยวไปว่ากัน
1: ถูก
0: ถ้าผิดเดี๋ยวไปว่ากัน
1: นะคนที่เขาเอาหลักฐานมาเขาอาจจะยอมก็ได้พรีชีพนะ
0: ยอมพรีชีพ
1: แต่เมื่อเขาแต่ว่าคุณต้องเขาเรียกอะไรคอมเพนเซตคุณงามความดีให้เขาด้วยนะ
0: อ่านพูดเลยนะถ้าหลักฐานนี้อยู่ในมือผมพรีชีพ
1: แล้วคุณเชื่อว่าเราพรีไหม
0: เชื
1: ่อถูกป่ะ
0: เธอกับฉันกระโดดพร้อมกันอ่ะถ้าผมได้หลักฐานที่จบนะ
1: คือจบเลย
0: แล้วเดี๋ยวมาดำเนินคดีกับผมผิดก็ผิดแต่ว่าอันนี้เรื่องเล็กเว้ย ถ้าเทียบกับการโกงสว.
1: ถูกถูกไงสำหรับเรามันจะแล้วพอมันจับได้เรื่องนึงมันจะได้นำไปสู่อะไรอีกหลายๆเรื่องแต่ประเด็นจับคนที่จับคนส่งหลักฐาน
0: สิ่งหนึ่งซึ่งเขาพูดก็คือปัจจุบันนี้สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยนะฮะมันสามารถถูก
1: track ได้
0: นอกจากว่าโทรหาใครสามารถบอกได้เลยว่าทั้งต้นสายและปลายสายอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้น
1: มันมี area ของมัน
0: มันจุดได้เลยว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณตอนที่คุณโทรผ่านไอ้ box
1: หมายเลขอะไร
0: เช่นตอนนี้เรานั่งอยู่ในออฟฟิศเราอะมันก็จะบอกว่าอันเชื่อมสัญญาณผ่านไอ้บ็อกซ์นี้ซึ่งบ็อกซ์นี้อยู่ชั้นอะไรกันต่อได้เลยนะฮะ
1: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ว่าบุคคลทั่วไปจะไปเช็คได้ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้มันเป็นเรื่องระดับเนี้ยเขาก็ต้องทางการมันก็ต้องเข้าไปอ่ะ
0: ซึ่งคุณเป๋ายิ่งชีพจากไอล
1: อ
0: บอกว่าจริงๆอันนี้บอกว่าเอามาจากทางสำนวนของ DSI แต่เขาไม่ได้บอกว่า DSI เป็นคนให้นะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าเขาได้แมงงานตรงนั้นเรื่องรองว่ากันไปบอกว่าสำนวนของคณะที่26ของ DSI ใช้ข้อมูลการโทรศัพท์ของคนที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แปลว่าวิทยาศาสตร์แล้วนะ
1: พิสูจน์แล้วนะ
0: ถูกต้องไม่ใช่คาดว่าแล้วนะนี่คือวิทยาศาสตร์แล้วนะฮะระบุได้เลยว่าใครโทรออกและรับสายอยู่ที่ไหนซึ่งณวันนั้นมีคนหลายคนและคนสำคัญหลายคนที่มันสามารถยืนยันให้เห็นได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติต่างรวมตัวกันอยู่ที่ Impact Forum เมืองทองธานี
1: โดยไม่ได้นัดหมายใช่ปะคงไม่ได้นัดหมาย
0: รวมถึงวันที่23กรกฎาคมมีรายงานจากสื่อว่าวุฒิสมาชิกที่ผ่านการเลือกตั้งแล้ว150คนมารวมตัวกันเหมือนกับเพื่อมาเจอผู้มีพระคุณจากพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งไปร่วมด้วยที่จุดหนึ่งที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
1: หรือไม่ก็ไม่รู
0: ้ไม่มีรูปไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยแต่สิ่งที่ตรวจสอบได้คือสัญญาณโทรศัพท์ของทุกคนไปรวมตัวกันอยู่ที่จุดเดียวกันพร้อมกับผู้มีพระคุณท่านนั้น
1: บังเอิญหรือเปล่า
0: และอีกอันนึงคือสิ่งที่ทำได้คือณวันนั้นก่อนเข้าในที่ประชุมมีการยึดโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเพื่อป้องกันคนแอบถ่ายแอบอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมีแหละมันมีเก็บคลิปเพราะฉะนั้นเขาเลยยึดปุ๊บแต่พฤติกรรมของอ่ะลองคิดนะฮะพฤติกรรมของเราสมมติว่าเราเข้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเขายึดมือถือเราเมื่อเราออกมาจากที่นั้นแล้วเขาคืนมือถือเราสิ่งแรกที่เราทำคือ
1: เปิดโทรศัพท
0: ์ถูกต้องมันมีพฤติกรรมการเปิดโทรศัพท์พร้อมกัน
1: หรือว่านั้นมันคืองานขายโทรศัพท์
0: และเมื่อเปิดโทรศัพท์พร้อมกันมันจับสัญญาณและสัญญาณไอ้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดก็จะเข้าเมื่อเข้าคุณก็จะตอบเมื่อตอบคุณก็จะอุ้ยคนนี้โทรมาให้เดี๋ยวมันเกิดการโทรทันทีอย่างหนาแน่นพร้อมกัน
1: มัน
0: จึงเป็นหลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
1: แล้วถ้าเกิดหวยออกว่าอ๋อวันนั้นมันมีงานแฟร์ที่ตรงนั้นพอดีเขาไปเที่ยวงานแฟร์
0: เป็นงานโอท็อปงี
1: ้สนับสนุนของในประเทศ
0: ก็บังเอิญไง
1: หรือไปดูรถ
0: บังเอิญ
1: นั่นแหละชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละ
0: ดิฉันจะต้องขึ้นเสียงสูงระดับเน่ๆบังเอิญ
1: แล้ววากวากออกมาเนี่ยแล้วคิดว่าความเชื่อใจของเราอะเหลือเท่าไหร
0: ่เสียงเหมือนลูหน้ามากกว่า
1: น้องยายน้องยายไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วหนูเบื่อทำไมหนูต้องเจอกับอะไรแบบนี้หนูเบื่อน้องยายจริงๆ
0: จะทำดีๆก็ทำได้อะก็ไม่ทำอ่ะเนาะ
1: มันไม่มีเอกลักษณ์ไม่มันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองทำดีอ่ะ
0: เมื่อวานนี้คุยกับผู้ที่อยู่ท่ามกลางหลักฐานใหญ่ของย้อนกลับไปอีกเรื่องแล้วนะแต่เดี๋ยวจะกลับมาคุยหลังเบรกนะแตงโ
1: ม
0: ซึ่งก็เห็นข่าวใช่ไหมฮะ
1: เห็นแล้วว่า DSI
0: ที่ DSI ยื่นก็คือมีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ณตอนนี้คือ40คนก่อนนะครับแล้วก็ยื่นให้ปปช.มอนปปช.รับเรื่องมีหมายเลขคดีออกมาแล้วนะฮะก็แปลว่ามีมูลนะครับมีมูลคือรับแล้วนะครับและไม่ว่าปปช.จะ
1: ยังไง
0: จะยังไงก็ตามสมมุติว่าบังเอิญเราสงสัยปปช.ว่าจากนี
1: ้
0: มันจะสั่งได้ไหมล่ะหรือ whatever ก็แล้วแต่เขาก็ดำเนินคดีผ่านด้านอื่นๆด้วยแปลว่าต่อให้สมมุติว่าปปช.เกิดไม่ดีแล้วกักมันไว้หมายถึงคดีแตงโม
1: อันนี้คือเรื่องสมมุตินะคะ
0: อันนี้เรื่องสมมุตินะฮะการดำเนินคดีด้านอื่นๆก็ยังเดินหน้าต่อไปนอกจากว่าคนที่อยู่ บนสุดของเรื่องนี้กักได้ทั้งระบบซึ่งก็น่าสงสัยว่าที่ผ่านมาก็เกือบอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับนิดหนึ่งนะฮะใครอยากมีเงินออมแบบเงินออมโตๆแต่ไม่ชอบเสี่ยงฟังเลย อีกหนึ่งทางเลือกใหม่นะครับในการออมคือหุ้นกู้ระยะสั้นอายุ 12-36 เดือนนะครับจากธนาคาร CIMB ไทยครับจุดเด่นคือได้รับผลตอบแทนสูงกว่ารับดอกเบี้ยสม่ำเสมอแรงช่วยให้วางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นด้วยอายุลงทุนที่ไม่ยาวเกินไปครับมั่นใจในการรักษาเงินต้นคล้ายกับเงินฝากสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับโดยเริ่มต้นจากหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำที่มีการจัดระดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ครับช่วยเสริมสภาพคล่องซื้อผ่านตลาดรองได้ทุกวันเลยไม่ต้องจองไม่ต้องรอผ่านแอป CIMB ไทยได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าที่ธนาคาร CIMB ไทยก็ได้นะครับซึ่งธนาคาร CIMB ไทยเนี่ยเขาได้มีการคัดสรรหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำให้เลือกหลากหลายเลยนะฮะเริ่มต้นให้เงินทำงานแทนคุณกับธนาคาร CIMB ไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยสำหรับใครที่ยังสงสัยว่าเออแล้วหุ้นกู้มันคืออะไรเนี่ยเฮียวิทย์ครับสิทธิเวคินมีอธิบายเรื่องหุ้นกู้ไว้ในคลิปแบบเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับรับชมกันได้ทาง Facebook YouTube TikTok ของธนาคาร CIMB ไทยคุณเซิร์ชแค่คำนี้เลยฮะภาษาอังกฤษนะ CIMB เว้นวรรคไทยเว้นวรรคแบงค
1: ์
0: หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cimbthai.com อันนี้ภาษาไทยนะเว็บเนี่ยภาษาอังกฤษนะฮะ
1: CIMB
0: ใช่ CIMB ไทยนะครับพิมพ์ติดกันหมดนะฮะสอบถามโทร026388277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาแวะเลยอย่างตั้งใจเข้าไปทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยกันครับ
1: ค่ะตองขอขอบคุณนะคะก่อนที่จะขอบคุณคุณผู้ฟังบอกว่าจากข่าวน้องเนเน่มาข่าวอื่นคนฟังเฉาเลยค่ะพี่คะ จริงๆมันก็ถึงขั้นหดหัวค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นฟังพวกเรากับคุณผู้ฟังเราจะได้กระจับกระเฉงนะคะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มเดลเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
0: พักแป๊บครับ
2: Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
11: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
10: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
11: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
10: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
11: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: กลับมาคุยกันครับ
5: ค่ะ
4: ครับผม
5: แหมไม่อยากจะพูดอันนั้นไป
4: แล้วแต่นะตามใจอยากพูดอะไรก็พูด
5: ข้าม
4: ข้ามก็ข้าม
5: 3ผ่าน
4: โอเค
5: ผ่านมันไป
4: ครับผมเมื่อสักครู่พูดไว้นะฮะก็เมื่อวานนี้ตามติดหลังจากที่มันมีความคืบหน้าออกมาแบบพิชิตเป็นอันนะครับแต่หลังจากนี้น่าจะอีกยาวนะฮะและในเบื้องต้นนะตอนนี้มันก็จบตรงที่มี40คนก่อนนะครับมันเริ่มต้นจากคดีของแตงโมเราน่าจะทราบกันแบบละเอียดยิบกันเยอะมากในตอนนั้นนะฮะแล้วก็เงียบหายไปแล้วมันก็คาราคาซังแล้วก็ค้างเติ่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็มาถึง40คนซึ่งผมบอกว่าต่อให้จับ40คนนี้ได้ผมรู้สึกว่าถ้านี่คือหนังเรื่องนี้ยังไม่จบเลยอ่ะเพราะเราไม่ได้สนใจ40คนนี้เราสนใจว่าใครสั่ง40คนนี้ให้ทำได
5: ้
4: เข้าใจไหมและสิ่งที่คือเมื่อวานในรายการนะตอนอ่านจบนะก็ต้องสัมภาษณ์ไปก่อนนะมันมีเนื้อหาตรงนี
5: ้
4: แต่จริงๆแล้วผมพูดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือเราอยากรู้ว่ายอดพีระมิดคือใครอันที่สองคือยอดพีระมิดที่สั่งเหตุผลอะไรต้องฆ่าคนคนนี้โอ้นี่คือผมใช้คำที่ชัดมากเลยนะ
5: ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะมันออกมาอย่างนั้นใช่ไหม
4: มันค่อนข้างชัดแล้วอ่ะผมเติมคำค่อนข้างเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องเท่านั้นเองอ่ะว่ามันคือเจตนามันไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
5: อ่ะอันนั้นในทรงที่มันออกมาถูกไหม
4: แตงโมไม่ได้อยู่บนเรือ แตงโมไม่ได้ตกเรือแตงโมไม่ได้ตกน้ำแผลไม่ใช่แผลที่ถูกจากใบพัดเด็ดขาดตอนเริ่มต้นร่างยังไม่มีไอ้ขายังไม่มีแผลเป็นบ้างเลยแผลนั้นที่เป็นแผลใหญ่เกิดจากของมีคมกรีดอย่างตั้งใจและอีกข้างหนึ่งซึ่งตอนแรกไม่มีใครพูดถึงเลยขาอีกฝั่งหนึ่ง
5: อ
4: ีกข้างหนึ่งจากที่ถูกกรีดเป็นรอยยาวมีรอยถูกแทง3รอยเมื่อวานเขาเอาภาพมาดูเห็นชัดๆเลยฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้นะถ้าเธออยากดูอ่ะและเป็นการแทงในขณะที่ขาเหยียดตึงและหัวเข่าถลอกด้านหน้าแปลว่าหลังจากถูกแทงมีความพยายามในการคลานหนีเพราะเดินไม่ได้คือโอ้ท่านเล่าไปนะโหดสุดๆเลยอ่ะคำถามคือทำไมต้องทำถึงเพียงนี้ไอ้ตรงนี้ตอบไม่ได้เพราะไม่มีวิทยาศาสตร
5: ์
4: เมื่อวานสิ่งที่พูดคือพูดทางวิทยาศาสตร
5: ์
4: เมื่อวิทยาศาสตร์ก็จะเป็น GPS เวลากล้อง
5: ความสอดคล้องของ
4: ความสอดคล้องหรือการให้การที่ขัดแย้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นคุณหมอคนนี้บอกว่าไม่ได้ทำ CT สแกน3มิติไว้เมื่อขอหลักฐานตอบมาแบบนี้แต่ตอนขึ้นให้การในศาลบอกว่าจากการทำ CT สแกน3มิติพบว่าไม่มีกระดูกหัก
5: นี่ก็ไม่ตรงแล้วอ่ะ
4: ก็เลยเกิดคำถามว่า
5: อะไรให้การเท็จอ่ะ
4: มันมีหนึ่งและสิ่งและคำเมื่อวานนี้สิ่งที่เอามาให้ดูก็คือจับมาชนกันว่าสมมติว่าอ้อมขึ้น
5: okay.
4: ครั้งที่หนึ่งอ้อมพูดนี้ครั้งที่สองอ้อมพูดตรงข้ามอีกคนและครั้งที่สามอ้อมพูดตรงข้ามกับครั้งที่สองอีก
5: อ้อมกลับไปครั้งที่หนึ่งเนี่ยเหรอ
4: คือ
5: กลับไปกลับมา
4: ซึ่งนี่คือถ้าให้พูดนะ ผมไม่ได้บอกว่าใครแต่ผมจะบอกว่าการพูดกลับไปกลับมาคือพฤติกรรมของคนโกหกคือตกใจเช่นสายตาสั้นค่ะมองไม่เห็นอ้าวถ้ามองไม่เห็นทำไมทำสิ่งนี้ได้อ๋อวันนั้นใส่คอนแทคค่ะเอาต้องใส่คอนแทคเพราะว่าเห็นชัดถ้างั้นต้องย้อนกลับไปยืนยันตอนแรกที่ปฏิเสธได้วันนั้นใส่ข้างเดียวการให้การครั้งที่1บอกว่าไม่เห็นครั้งที่2บอกว่าใส่คอนแทคครั้งที่3บอกว่าใส่คอนแทคข้างเดียวคือมีอะไรแปลกๆ
5: ทำไมมันดูดิ้นจัง
4: ถูกดิ้นหมดเลยฮะคนบนเรือมีแค่5คนไม่เคยมี6แตงโมอยู่บนเรือนะฮะแต่ว่าไม่ได้อยู่บนเรือหลัง2ทุ่มกับ36นาที
5: อยู่ก่อน
4: อยู่ก่อนแต่ภาพที่ออกมาทั้งหลายรูปถ่ายทั้งหมดทำเวลาคือเกิดขึ้นหลัง2ทุ่ม36นาทีซึ่งณตอนนั้นทั้งหมดไม่มีแตงโมแล้วอันนี้วิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะผมถึงกล้าพูดชัดขนาดนี
5: ้
4: วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วรูปที่เราเห็นไม่มีอะไรจริงเลย
5: วันนั้นคนที่ลงไปช่วยด้วยใจที่ซื่
4: อ
5: ก็เหมือนโดนหลอกโดนหลอกให้เป็นพยาน
4: ครับแล้วก็เนี่ยแล้วแต่ว่าที่ม่วนเล่าเราบอกไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยสิ่งที่ม่วนนี่เล่าคือเล่าให้เห็นว่ามันมีคนเยอะมากเลยที่ร่วมกันบิดเบือน
5: อยู่ในกระบวนการเนี้ย
4: คำถามของผมนะฮะสมมตินะผมจะชวนอ้อมให้อ้อมมาบิดเบือนอะไรสักอย่างนึงกับผมในชีวิตเนี่ยผมต้องใช้พลังงาน1พลังงานสูงมากในการโน้มน้าว2คือทำไมอ้อมจะเสี่ยงกับผมถ้าเอาผมตัดง่ายๆนะถ้าอ้อมจะเสี่ยงคือ1
5: ได้อะไรอ่ะ
4: 1คือคุ้มมาก
5: อ้อมได้อะไร
4: กับ2คือไม่มีทางเลือกเหมือนกันเข้าใจป่ะ
5: เสี่ยงถ้าไม่เสี่ยงไม่รอดอ่ะถูกป่ะ
4: แต่ใครที่สามารถส
5: ั่
4: งให้คนทั้งหมดทำสิ่งนี้อย่างพร้อมเพรียงทันทีโดยไม่เปิดโอกาสให้ตั้งคำถามบอกให้กลับรถบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวบอกให้คือเข้าใจแฮะใคร
5: ไม่รู้
4: ใครทำได้ขนาดนั้น
5: แล้วประเทศเราเนี่ยมีหลายเรื่องด้วยนะที่มีคนอยู่ในยอดเนี้ยที่เราไปไม่ถึงอ่ะใช่ไหม
4: เมื่อวานเนี่ยถ้าใครนั่งอยู่ในรายการอ่ะผมถามจนถึงจุดหนึ่งที่ผมไม่เคยพูดแบบนี้ในรายการเลยนะผมพูดบอกว่าคุณหมออันต้องหยุดถามคุณหมอแล้วนะเพราะอันกลัวคุณหมอตอบเพราะเขาตอบทุกอย่างเลยเว้ยเขาตอบจนผมพูดคำนี้จริงๆเลยบอกว่าคุณหมอผมกลัวคุณหมอพูดแล้วนะว่า
5: อะไร
4: ว่าอะไรแล้วคนที่นั่งข้างๆคือคนที่ชื่อคุณเอกนะฮะคุณเอกก็ฟังกรีนมอร์นิ่งโชว์ประจำนี่แหละเขาก็เมื่อวานคุณเอกหยิบยาดมขึ้นมาดมเลยแล้วบอกว่าแบบคุณหมอระวังนะครับเหมือนไหมครับนึกออกปะ
5: เตือนกันเนาะมันก็ต้องเตือนกันเอาจริงนะสุดท้ายอ่ะเราจะได้ถึงคนที่อยู่ยอดพีระมิดในทุกหัวข้อไหม
4: ผมว่าไปไม่ถึง
5: ในทุกหัวข้อเลยเรากำลังอยู่ในประเทศที่ไม่มียางอ่ะ
4: ผมว่าไปไม่ถึง
5: เนี่ยเราเป็นอย่างนี้แสดงว่าข้างบนต้องเท่มากอ่ะที่เอาอยู่แบบเลยอ่ะ
4: ผมว่าข้างบนเท่มาก
5: คือจะเอาอยู่แบบใครทำอะไรไม่ได้ใน
4: ผมว่าข้างบนเท่มากแต่เขาก็รับผลเขาอยู่นะผมคิดว่าไม่ได้ว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบนะผมว่าเขาได้รับผลกระทบอยู่แต่ผมว่าอาจจะไปไม่ถึงคือหลักฐานไม่น่าแต่มันทำให้เห็นว่าเมื่อมันจะบิดเนี่ยมันบิดได้ไปก็ได้ขนาดนี้แม้แต่กับเรื่องของคนคนหนึ่งซึ่งตายต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศและคนไทยทั้งประเทศสนใจขนาดนี้สุดๆนะมันยังไปมันยังไม่มีอะไรออกมาได้ขนาดนี
5: ้มันแล้วว่ามันเกินคำว่า trust issue แล้วอะเนาะมันสุดแล้วปะสุดขอบของ trust issue แล้วประเทศเนี้ย
4: ครับนะฮะแล้วมีเอกสาร คำสั่งศาล ที่ต้องมอบหลักฐาน นี้ให้ตาม1 2 3 4ก็ไม่ให้ไม่ให้
5: แบบ
4: ก็ถามว่าเราไม่ให้ได้เหรอเขาบอกก็นี่ไงก็เลยมาถึงฟ้องตรงนี้ไงว่ามีเจตนาไม่ให้เนี่ยตั้งใจบิดเบือนนะทั้งที่มีคำสั่งแต่ไอ้คนที่กล้าฝืนไม่ให้เนี่ยมันมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นค้ำคออยู่จนเขาตัดสินใจว่าเขาไม่ให้อ่ะ
5: พูดออกไปปุ๊บอ๋อไม่ต้องส่งก็ได้อย่างเงี้ย
4: ซึ่งในมุมนึงอ่ะผมว่าคนเหล่านี้มีความน่าสงสารอยู
5: ่ใช่ๆๆ
4: เข
5: ้
4: าใจฮะ
5: เข้าใจถ้าเขาไม่ได้เป็นคนเลือกสิ่งนี้ตั้งแต่แรกแต
4: ่เหมือนให้ก็ตายไม่ให้ก็ตายอ่ะ
5: อยู่ในภาวะถูกมัดมือชกแล้วบางทีมันอาจจะยากที่จะเอาตัวออกมาแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวออกไปแล้วค่ะพี่อัน
4: ถูกต้องค่ะ ออกแล้วชวนไปดูกันนะครับกับวันโวนะฮะบางครั้งความหรูหราไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นนะครับแต่อยู่ที่ความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกที่ทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจความรู้สึกที่คุณและคนสำคัญได้รับการดูแลในทุกการเดินทางและความรู้สึกของความมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยนี่คือแนวคิดเบื้องหลังรถไฟฟ้าวอลโว่ครับขอเชิญไปสัมผัสกันนะครับชวนกันหลักๆแล้วอยากให้ดู2รุ่น Volvo EX90 อันนี้เป็น SUV 7ที่นั่งใหญ่อลังการนุ่มนวลเลิศออกแบบมาเพื่อมอบความอุ่นใจในทุกเส้นทางของครอบครัวรับสิทธิประโยชน์สูงสุดคือ 900,000 บาทเลยอีกรุ่นที่อยากให้ไปดูคือ Volvo ES90 เมื่อกี้ EX อันนี้ ES90 อันนี้มาเป็นรถไฟฟ้าซีดานครับผสมผสานความสง่างามแบบสแกนดิเนเวียนเทคโนโลยีประสบการณ์การขับขี่ในแบบ Volvo ครับและรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีไปเลยพบกับ Volvo ทุกรุ่นและสิทธิพิเศษอีกมากมายที่งาน Big Motor Sale นะครับอยู่ที่ Bytech บางนานะครับไปได้เลยนะแล้วก็ที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาเลยและตั้งแต่21ถึง30สิงหาคม2569นี้แวะไปกันนะครับ
5: ค่ะ
4: ครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเชอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
5: แ
4: ค่อ่ะไปแล้วบายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมคกาเรตข้าวโอ๊ตแมคกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: หมอเพื่อนครับคือแคร์เนี่ยรู้มาว่าอาการชามีหลายแบบฮะแต่อาการชาแบบไหนที่มันส่งสัญญาณเตือนว่าเกี่ยวกับปลายประสาทอะครับ
6: แยกง่ายๆแบบนี้ค่ะแคร์ถ้านั่งทับแล้วชาพอเราเปลี่ยนท่าขยับตัวแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นแค่เรื่องของท่าทางค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกหนาๆเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้าตลอดเวลาหรือเจ็บแผลเหมือนเข็มทิ่มเหมือนมดปะไต่ยิ่งเป็นบ่อยๆบริเวณปลายมือปลายเท้าแม้ว่าไม่ได้นั่งกดทับอะไรเลยอันนี้ต้องระวังเรื่องระบบประสาทส่วนปลายแล้วนะคะ
8: เพื่อเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาเรต
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องมี
2: แก้วสอนบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: สแตมขุมทรัพย์นักช็อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทซื้อสินค้าที่กูเม่มาร์เก็ตครบทุก600บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarketth และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่กูเม่มาร์เก็ตกูเม่อีทร้านอาหารและแบรนด์ที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย
5: Close up shot
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ับช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์ไหนมีกล้วยไม้ไหม
2: กล้วยไม้อะไรอ่ะ
1: อ้าวคุณไม่รู้หรือ
2: ไม่รู้
1: วันนี้27สิงหาคมถูกปะ
2: ใช่
1: ๆวันกล้วยไม้
2: อ
1: ้
2: าวไม่ใช่วันศาสตร์จีนเหรอ
1: อันนั้นก็ใช่ด้วยไง
2: อ๋อ
1: คุณเดี๋ยวนี้นะ ใน1วันนะมันมีวันสำคัญ1ต่อ3สิงหาคมจะเป็น90เงี้ย
2: เยอะมาก
1: เออเยอะมาก
2: อ
1: ันนี้คุณผู้ฟังเขาส่งมาอันนี้เขาส่งให้ผมทุกวันเลยนะน่ารักมาก
2: อ๋อดีมากค่ะ
1: 27สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคนรักกล้วยแห่งอ้าวไม่ใช่กล้วยไม้ละกล้วยแห่งชาติ
2: เนี่ยอ่านเนี่ยไม่จบประโยคเห็นฟับกล้วยก็คือเอาเลย
1: กล้วยไม้มาจากไหน
2: ฉันก็หลงเชื่อยิ่งเชื่อคนง่ายอยู่ด้วย
1: คุณฟังเมื่อกี้ลืมไปหมดแล้วเอาใหม่เอาใหม
2: ่เอาใหม่เอาใหม่เทค3
1: Good morning
2: วิ
1: เริ่มใหม่ไงเริ่มใหม่
2: อันนี้มันดูปลอมมากเลยอ่ะเธอ
1: สวัสดีตอนเช้า
2: เออเธอมีกล้วยไหมอ่ะเริ่มฉันเริ่มให
1: ้ไม
2: ่เธอมีกล้วยไหม
1: ไม่
2: กล้วยอะไรหรอ
1: เอา
2: จ
1: ริ
2: งๆถามเองตอบเอง
1: เราก็ลืมเรื่องนั้นอย่าเปลี่ยนเรื่องใหม่เลย
2: อ่ะได้
1: เปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่ก่อนเลยนะ
2: วันนี้วันอะไรอ่ะพฤหัส
1: วันพฤหัส
2: พฤหัส
1: วันนี้วันศาสตร์จีนนะคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างกับการจราจร
2: ไม่ทันแล้วขับมาอันเดิมโอ้ยปวดหัว
1: โดนถล่มเลยอ่ะพี่เป้ไปเช็ดแว่นก่อนปะ
2: แว่นเขามีตะกรอบจ้าแว่นเขาไม่มีเลนส์จ้าพวกเธอ
1: แต่
2: เออนะคะ
1: เอาจริงๆเอาจริงๆแล้วกัน
2: เอา
1: จริงว่า
2: สรุปวันนี้27สิงหาคมวันอะไร
1: วันศาสตร์จีน
2: หนึ่งละสอง
1: ส่วนวันอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: ตกลงกล้วยอะไรอ่ะ
1: มีคนบอกว่าก
2: ล้วยไม้หรอวันคนรักกล้วยไม้เหรอ
1: ไม่ใช่
2: อ
1: ้
2: าวไม่ใช่อีก
1: วันคนรักกล้วยแห่งชาติอ๋อ
2: วันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกล้วยไม้เลย
1: อันนี้เป็นเรื่องของที่อเมริกาเขา
2: อ๋อ
1: นะฮะเฉลิมฉลองสำหรับคนที่ชื่นชอบกล้วยเป็นชีวิตจิตใจ
2: เออเราก็ชอบนะ
1: แล้วมันให้ประโยชน์เยอะมากนะ
2: กล้วยหอมกล้วยเล็บมือนาง
1: กล้วยเล็บมือนางผมกินแล้วผมไม่มันไม่สะใจอ่ะ
2: มันเล็กกะหรอ
1: มันแกะบ่อยแล้วมันก็นึกออกว่า
2: ขี้เกียจ
1: เออแล้วมันก็ติดมือไงเวลาแกะน่ะ
2: อ้าวเธอแกะเธอแกะกล้วยอื่นไม่ติดมือ
1: ไม่นะกล้วยหอมอ่ะอุ๊ยสบายมากเลย
2: บางทีกล้วยหอมนางก็ติดมือนะเอออ่ะก็แล้วแต่
1: แต่น้องกล้วยเริ่มเหี่ยวแล้ว
2: แล้วเออมันก็จริงอ่ะหมดเวลาเรื่องกล้วยละ
1: โอเคตามนั้น
2: มาถึงเวลาของคนเดินทางบ้างละกันเริ่มจันทร์หน้านะ31สิงหาคม
1: ไปสิป่ะไปไหน
2: จะไปไหนหรือเปล่า
1: เธอจะ
2: ไปสุวรรณภูมิหรือเปล่าม
1: ีอะไรมีอะไร
2: คุณผู้ฟังจะไปหรือเปล่าหรือยังไงเผื่อเวลาเยอะหน่อยละกันเอาสนามบินสุวรรณภูมิเขาแจ้งนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่31สิงหาคมยาวไปจนถึง
1: ยาวมาก
2: จริง7เมษาปีหน้
1: า
2: เขาจะซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษารอยต่อเพื่อการขยายตัวบนทางยกระดับเข้าออกอาคารผู้โดยสารซึ่งมันเชื่อมต่อเส้นทางหลักจากมอเตอร์เวย์
1: แล้วยังไงต่
2: อเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของถนนเข้าออกสนามบินให้อยู่ในสภาพแข็งแรงก็จะได้ใช้งานกันแบบมีประสิทธิภาพในระยะยาวนะคะซึ่งในระหว่างดำเนินงานก็มีความจำเป็นจะต้องปิดช่องจราจร3ช่องทางแล้วก็เขาจะมีการเบี่ยงเลนให้รถผ่านได้ตามกติ2เลนนะคะซึ่งแน่นอนมันอาจจะส่งผลทำให้การจราจรชะลอตัวบ้างในช่วงเวลาที่อาจจะมีคนมาใช้บริการเยอะๆหนาแน่นนะคะแต่ว่าเขาจะทยอยซ่อมแซมเป็นช่วงๆนะแล้วก็จะมีการสลับจุดกันตามแผนงานนะคะโดยจะปิดเบี่ยงเฉพาะบริเวณที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมแล้วก็จัดการจราจรตามความเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดเที่ยวบินทางสนามบินเขาก็ขอความร่วมมือนะผู้โดยสารแล้วก็ผู้ที่ไปใช้บริการวางแผนการเดินทางหน่อยเนาะนะก็เผื่อเวลาเดินทางไปถึงสนามบินล่วงหน้า
1: ครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ปกติไง
2: นะก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยแล้วกันถ้าเกิดว่าคนขับรถไปแถวนั้นนะคะชะลอความเร็วหน่อยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: ยาวเลยนะไม่สะดวกยาวเลยนะ
2: 31สิงหาคมนะคะจนถึง7เมษายน2570นะคะคุณผู้ฟังก็ลองติดตามข้อมูลแล้วก็ประกาศต่างๆได้นะคะเข้าไปที่ Facebook เขาก็ได้สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต
1: เมื่อไหร่จะมีวันตัดลิ้นสากลบ้าง
2: ใจเย็นๆเธออย่าไปเปิดทางอะไรแบบนั้นฉันต้องใช้ลิ้นทำมาหากินหรือไม่ AOT Contact Center ก็ได้นะ1722ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงการขับ EV ยุคนี้เนี่ยมันชาร์จมันต้องง่ายนะEV Station Plus ค่ะตอบโจทย์ทุกการเดินทางไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือคุณจะเดินทางไกลก็มั่นใจได้ทุกเส้นทางแล้วหาง่ายด้วยนะคะด้วยจุดชาร์จอันดับ1ทั่วไทยกว่า 1,350 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศเลยคุณจะขึ้นเหนือคุณจะลงใต้ไปออกไปตกก็มีจุดชาร์จรองรับใกล้คุณนะคะชาร์จก็ง่ายด้วยนะคุณผู้ฟังแอปใช้งานสะดวกเสียบปุ๊บชาร์จปั๊บด้วยระบบออโต้ชาร์จแถมระหว่างที่คุณกำลังรอชาร์จใช่ไหมคุณก็สามารถที่จะแวะกินแวะชอบหรือว่าพักผ่อนก็ได้เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวนะคะกับ EV Station Plus ง่ายสุดละค่ะ
1: ครับง่ายสุดจริงๆค่ะ

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: 8โมงเช้าครับวิศวะพร้อมแล้วนะครับพร้อมปลุกคุณผู้ฟังนะครับน็อกน็อกหน่อยน็อกน็อกตื่นตื่นตื่นหลายคนอาจจะแบบว่ามึนๆอื่นๆอยู่นะฮะสดใสเข้าไว้ครับทุก

ขอบคุณผู้ฟังมากนะฮะส่งข้อความมาบอกกันว่า AOT นะฮะเรื่องการปิดซ่อมถนนนะฮะทางเข้าสนามบินแล้วนะครับเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดครับนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้กันนะฮะสุดที่หน้าเขาก็เลยฝากพี่เป้บอกพี่เป้ฝากบอกด้วยนะฮะพออ่านจบปุ๊บนะฮะก็มีข่าวบอกว่าเลื่อนปั๊บเลยนะก็คือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยด้วยฮะคุณผู้ฟังฤดูท่องเที่ยวนะฮะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับแล้วก็คนที่จะต้องใช้การเดินทางนะฮะเขาออกสนามบินเนี่ยมันเยอะมากในช่วงเวลานั้นนะฮะมันน่าจะมีผลกระทบที่หนักอยู่ดูนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยประกาศออกมาใหม่นะครับว่าจะยังไม่มีการปิดนะฮะนะฮะการจราจรแล้วก็เรื่องของการเบี่ยงเส้นทางจราจรบนทางยกระดับเข้าออกอาคารผู้โดยสารนะฮะอย่างที่ได้บอกกล่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะพิจารณากำหนดช่วงเวลาแล้วก็ดำเนินการใหม่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อมีกำหนดการใหม่ที่ชัดเจนนะฮะนั่นหมายความว่าก็คงเลื่อนออกไปก่อนอย่างที่ไม่มีกำหนดนะฮะ

ไล่เรียงกันไปนะฮะ 8:00 น. จนถึง 11:00 น. ครับอยู่กับพี่เป้ที่นี่นะครับ Green Wave เมื่อวานพี่เป้ไปที่กรมทหารราบ11มาครับคุณผู้ฟังนะครับก็ไปพร้อมกับโครงการนี้ของ Green Wave แหละนะฮะ Green Wave Share for Care Care to Care นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จับมือร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับก็กำลังนะฮะจัดส่งนะครับเรื่องราวของถุงยางชีพอะไรเงี้ยนะครับนะฮะเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือเนาะที่จะส่งไปทางภาคเหนือนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดน่านนี่แหละนะครับที่เกิดน้ำท่วมนะครับหลากหลายมากนะครับในแต่ละจุดอะไรเงี้ยนะครับเมื่อวานนี้เราก็มีทางช่องวันด้วยนะช่องวันก็ไปร่วมงานด้วยนะครับเมื่อวานนี้เราก็ไปแพ็คของกันนะฮะจัดทำเป็นถุงยางชีพขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะหลายๆคนก็ถามพี่ไปไว้นะว่าพี่ไปไปแพ็คของมาแบบเนี้ยแล้วจริงๆแล้วเขาก็อยากจะไปช่วยแพ็คบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสได้ไปทำสิ่งดีๆแบบนี้ร่วมกันบ้างไหมอะไรเงี้ยนะครับเมื่อวานก็เลยถามทีมงานก็เลยบอกว่ามีเดี๋ยวเดือนกันยายนนะฮะเดือนหน้าตลอดทั้งเดือนเลยนะฮะกันยายนทั้งเดือนเลยนะครับเราจะเปิดโอกาสให้ชาว Green Wave นะครับที่อยากจะไปร่วมแพ็คของนะครับนะฮะเพื่อที่จะช่วยผู้ที่ประสบอุทกภัยเนาะนะครับหลังจากที่เจอเรื่องราวหนักหนาสาหัสมากันนะครับคือน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมไปแล้วหลังน้ำท่วมอีกมันก็จะต้องมีการฟื้นฟูอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีโครงการนี้ร่วมกับช่องวันนะครับถ้าพี่เป้จำชื่อโครงการไม่ผิดน่าจะเป็นชื่อว่า Green Wave วันแยกแลกสุขเดี๋ยวไว้ติดตามกันอีกทีนึงครับกันนะครับเดือนหน้ามาเติมมันต่อเติมพีพีบวกกับบิวกิ้นด้วย

โอเคเอาล่ะหลายคนนะฮะรอพี่เป้จะปล่อยโจทย์เมื่อไหร่นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะเอาวันนี้อาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าเรายังไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนด้วยกันนะฮะเราจะทำกันครั้งนี้แหละนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่บนท้องถนนหรือคุณผู้ฟังที่บอกว่ากำลังเดินอยู่หรืออยู่บนตึกอยู่อาคารสูงหรือใดๆก็แล้วแต่นะฮะลองมองรอบกายซินะฮะสถานีนะฮะ EV Station Plus อยู่ตรงไหนถ่ายรูปครับถ่ายรูปเลย EV Station Plus ครับถ้าได้สถานีจริงดีมากแต่ถ้าเกิดว่ามันถ่ายสถานีไม่ทันจริงๆดูซิมีป้ายไหมมีป้ายไหมเออถ้าเห็นป้ายคำว่า EV Station Plus อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ่ายเก็บไว้ตรงไหนยังไงเล่ากันมานะฮะถ่ายได้ตรงไหนก็ส่งข้อความมาบอกพี่เป้นะฮะแล้วอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราได้มาผู้โชคดีแจกให้นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทกับเช้านี้ครับ

0: เอ็นดูข้อความนี้มากเลยเหรอแต่ละโจทย์ของพี่เป้นี่ได้แต่เกาหัวตอนมีไม่ถามตอนถามไม่มีเอ็นดูนี่มีหลายข้อความมากนะเขาเห็นปุ๊บเขารีบวนรถเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปเลยนะโอ้โหนะทุ่มทุนสร้างจริงนะฮะเดี๋ยวลุ้นกันครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
2: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
5: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
6: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
5: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
6: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
5: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
6: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
6: รอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
8: ด้อร่อยสนุกไปด้วยกัน
9: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
10: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
11: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ขอบคุณหลายๆข้อความด้วยครับที่ตามล่าหานะฮะ EV Station Plus กันนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยเลี้ยวเข้าปั๊มปตท.เลยนะพี่เป้พี่เป้บอกปุ๊บเลี้ยวปั๊บเลยเงี้ยนะครับบางคนก็ชาร์จอยู่พอดีเลยเงี้ยนะครับชาร์จอยู่ที่จรัญด้วยพี่เป้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ขอบคุณมากนะครับพี่นะฮะร่วมสนุกกันนะครับแต่ว่ามีหนึ่งผู้โชคดีแหละที่จะได้ไปนะครับได้แก่หนึ่งผู้โชคดีของเรานะฮะคุณฝนนะฮะคุณฝนกำลังง่วนกับการส่งรูปให้พี่เป้อยู่เลยนะฮะไม่เป็นไรพี่เอกเดี๋ยวปล่อยสายเข้ามาก่อนได้นะครับนะฮะได้คุยกับคุณฝนก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับคุณฝน
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทยินดีด้วยนะฮะขับรถไปไหนครับเช้านี
1: ้ไปส่งลูกค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไปส่งลูกแล้วก็ผ่านปั๊มทุกวันเหรอฮะหรือยังไง
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะวันนี้ไปทำงานต่อก็เลยผ่านเส้นรามอะค่ะเห็นอยู
0: ่ครับแล้วก็พอเห็นปุ๊บยังไงฮะ
1: ก็เสิร์ชหาก่อนแล้วก็ใกล้ที่สุดก็เส้นรามก็เลยเลี้ยวไปเลยค่ะแล้วก็
0: เสิร์ชถึงขั้นเสิร์ชเลยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเหรอ
1: จริงจังมากค่ะจะทำไงล่ะ
0: สุดมากคุณฝนก็สมควรที่จะได้ไปแล้วนะวันนี้นะเสิร์ชว่าอยู่ตรงนี้โอ๊ยมีพอดีเลยเราก็ไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะใกล้ฉ
0: ัน โอ้มันใกล้ฉันพอดียินดีด้วยนะครับวันนี้ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งเพลงที่อยากฟังคือหนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือยึกยัก
1: ของพ
0: ี่
1: แหวนนะคะลูกสาวคนเล็ก
0: โอเคจัดไปครับอุ้ยทะเดี๋ยวนี้เด็กๆชอบฟังเพลงยุค90เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็ฟังจากกินนี่แหละค่ะแล้วก็เขาฟังแล้วเขาก็ชอบแล้วเขาก็ร้อง
0: โอ้โหน่ารักมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากครับคุณฝนวันนี้ขอมีความสุขนะครับ
1: ค่ะ
0: ยินดีมากครับได้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกับสิทธิ์ธนบัตร 1,000 บาทนะฮะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทิปเลดี้ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิปอินชัวร์ด้วยนะฮะแล้วก็ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดแล้วพรุ่งนี้ยึกยักกันใหม่วันนี้อดพรุ่งนี้รอจ

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: Med Life
1: Med เลือก Life Med Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Med เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaLove you, Papa. No, I'm a right. ใช้ยาแก้ไอ Prozpan.
3: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan. Mimi, Vita One. Mimi, Vita One.
4: อาหารแนว Mimi, อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือ
2: Mimi
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
2: มีมี่วิตาว
7: ันอนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bytechห้อ102ถึง104ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ชื่อว่าจำได้วันลืมนะฮะวิลเลียมกับวิลเลียมส่วนตัวนี้แอบชอบน้องอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเวลาดูเขาร้องสดนี่คือแบบโอ้โหพลังแบบเต็มๆนะฮะวันนี้ร้องดีมากนะฮะFC สมบอกเลยเสาร์นี้มีซีรีส์วิลเลียมเอสออนแอร์ตอนแรกนะครับพี่เป้ได้เดี๋ยวไปตามดูนะฮะคอนวิลเลียมเอสจะจัดที่ Impact ด้วยล่ะพี่สำหรับพี่เป้สำหรับปีนี้นะครับก็เดี๋ยวไปตามดูกันนะฮะสำหรับใครที่อยู่ในด้อมอยู่ในด้อมลุยกัน
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหื่นไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย์
7: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
9: พี่โอหนูชอบพี
8: ่ยูชอบไอเหรอ
9: ชอบมากพี่โอ
8: ยูชอบไอจริงๆนะ
10: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
8: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
11: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

พราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale ไบเทคบางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้

0: โดย Happy Mate Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: พักผ่อนไหมล่ะ
2: ไม่จะใช้ ผลิตภัณฑ
1: ์หมายถึงว่าเธอกับฉันเธอกับฉันอะคนไปพักผ่อน
2: เอาจากต้นชั่วโมงที่แล้วเหรอ
1: ใช่
2: นี่มีคนบอกว่าพี่เป้ซื้อกล้วยไม้ให้สุรินาไปเลยป่ะ
1: พุทธถามว่าตกลงกล้วยอะไร
2: อุ้ยแต่พุทธมาสายเหรอ
1: ไม่ใช
2: ่พุทธฟังเราทันเนี่ย
1: พุทธบอกว่าตกลงไปวันกล้วยอะไรพี่มาชั่วโมงนี้ติดตามกันนะเมื่อวันไหนนะที่พี่เป้เพิ่งมาเล่าให้ฟังอ่ะที่บอกว่าหุ่นยนต์ที่นางวิ่งเร็วอ่ะ
2: วันก่อนโอเคไหม
1: เออเขาก็พูดถูกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นวันอื่น
2: เออวันก่อน
1: ต้องเป็นวันก่อน
2: วันก่อนเพิ่งพูดถึงค
1: ุ
2: ณได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมมันวิ่งตลกมาก
1: หรอเขาให้มองในมุมว่าเออเขาวิ่งเร็วเขา
2: ท่ถ้าตาวิ่งมันตลก
1: อันนี้ก็หุ่นยนต์เนาะ
2: มันน่าเอ็นดู
1: นะคะหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนนะคะวิ่งเก่งวิ่งฉิวทำเวลาได้ 9.39 วินาทีใช่ไหมที
2: ่เขา
1: ทำ
2: ลาย
1: เขาทำลายสถิติโลกของยูเซนโบใช่ไหมยูเซนโบทำไว้ 9.58 วิก็ลืมของเดิมไปได้เพราะว่าล่าสุดเขาวิ่งทำลายสถิติโลกอีกแล้วไง
2: ตัวเลขถูกไหม
1: ถูกถูกวิ่งทำลายสถิติโลกการแข่งขันวิ่ง100เมตรโดยทำเวลาเพียงจาก 9.39 วินาทีคุณว่ามาคราวนี้ล่าสุดเนี่ยเขาทำได้เท่าไหร่ลองทายดู
2: เร็วขึ้นอยู
1: ่เอาเร็วขึ้นไงก็พูดอยู่เมื่อกี
2: ้เร็วขึ้นเยอะไหม
1: ก็ประมาณหนึ่งนะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ครั้ง
2: งั้นแค่เสี้ยววิ
1: 8.86 วินาทีจาก 9.39 วินาทีนะคะในการแข่งขัน World Humanoid Robot Games นะคะซึ่งจัดขึ้นปีที่2ที่ปักกิ่งล่าสุดเขาบอกก็มีช็อตเด็ดหลังเข้าเส้นชัยเนาะสร้างความตื่นเต้นให้คนดูนะคะก็พุ่งชนบอกกั้นกันกระแทกอย่างแรงล้มลงตื่นเต้นตรงที่มันมีประกายไฟเล็กๆนี่แหละแล้วมันมีควันพุ่งออกมาจากบริเวณเอวนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการเปิดเวทีแสดงถึงศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีของจีนที่ก็ต้องบอกว่าเติบโตเร็วเติบโตไวมากนะคะในงานมีหุ่นยนต์เข้าร่วมมากกว่า 2,000 ตัวแข่งขันกัน50กว่ารายการนะคะวิ่งแข่งขยิงก้าวกระโดดปิงปองมีลีลาดด้วยนะ
2: ลีลาด
1: ธรรมดาเออเต้นลีลาดเป็นเป้า
2: ผมเต้นเป็น
1: สมัยเรียนเนาะ
2: เออ
1: ได้เรียนไหมคุณผู้ฟังได้เรียนหรือเปล่า
2: ได้เรียนได้เรียน
1: เรียนกันเนาะ
2: แต่เขาเต้นออกมาเป็นยังไงยังไม่เห็นคลิป
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูคลิปนะคะแล้วก็มันจะมีพวกแบบว่างานบ้านงานบริการโรงแรมแล้วก็แม้แต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุฉุกเฉินด้วยเหมือนกันนะคะก็หลากหลายแหละในการที่จะเอาไปใช้งาน
2: คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่
1: า
2: ดูมาแล้วคนเราอ่ะวิ่งตัวต้องมันจะตั้งตรงใช่ไหมแต่หุ่นมันวิ่งเนี่ยหัวสะบัดตัวก็สะบัดไปมา
1: แขนขาก็คือเก้งก้างเต็มไปหมด
2: ตลกดีจริงๆคุณมันน่ารักแน่ดูอ่ะเราไปดูเราไปหาคลิปดูหรือเปล่า
1: แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าเขามีการแบบว่าพัฒนาจนแบบมันมีความคล้ายใกล้เคียงกับแบบรูปร่างมนุษย์จริงๆอ่ะที่มันดูแล้วมันไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์อ่ะ
2: ขอให้มันสะบัดขาแขนขาให้มันไปทางที่เราทุกคนจะสะบัดก่อนแล้วกัน
1: เนี่ยเราจำไว้นะวันนี้เราพูดแบบนี้นะปลายปีเดี๋ยวรอดูนวัตกรรมใหม
2: ่ป้าว่าคราวนี
1: ้ดูเทคโนโลยีใหม่ไวด้วยนะ
2: คราวนี้ล้ำจ้ะ
1: ล้ำมากนะคะ
2: เราไปหาดูมันน่ารักแต่อยากดูลีลาดนี่แหละว่ามันจะเต้นเป็นยังไงเนาะ
1: เดี๋ยวฉันเต้นให้ดู
2: ไม่เอาคุณไปหาให้ผมดูหน่อยคลิปนะ
1: ลองเสิร์ชดู
0: โดย Happy Mate Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มDJ playlist 55 minutes DJ เป้
2: มีคนบอกว่าพี่เป้เอาอยากเห็นหุ่นยนต์เต้นสุกันเธอเรานะอันนั้นต้องหลังตรงเลยนะต้องให้พี่อ่านไปเป็นต้นแบบแล้วล่ะนะฮะหลังตรงคางแบบเชิด 4-5 องศาเลยอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้วันพฤหัสน้องคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะ 9:00 น.ธีมเพลงวันนี้นะฮะหลายคนชอบพี่เป้เลยพยายามไปสรรหาให้ไม่ซ้ำกับคราวที่แล้วก็คือเป็นธีมเพลงของศิลปินยุคนู้นนะครับ แล้วยังมีผลงานใหม่ๆในยุคนี้เงี้ยเออนะฮะมาให้ได้ฟังกันเอาแบบไม่ซ้ำคราวที่แล้วเนาะนะครับพี่เป้จะเริ่มจากนี้เลยฮะพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดไม่ได้มาคนเดียวนะพี่เบิร์ดมาพร้อมกับพี่ปุ๊อัญชลีพี่ปุ๊อัญชลีพี่ร้อง

เป็นภาพแห่งความประทับใจเลยเนาะพี่เบิร์ดกับพี่ปูมีงานร่วมกันแบบนี้เพลงนี้ชื่อเพลงว่าเราคงจะได้พบกันนะฮะมาเบอร์ต่อไปศิลปินยุคนู้นยังคงมีเพลงนะฮะมีผลงานในยุคนี้นะครับปามี่ครับมีงานเพลงตลอดเลยฮะต่อเนื่องมาตลอดเพลงนี้ล่าสุดด้วยนะฮะหลุมอากาศครับ

มีคนถามว่ากันนภัทรนี่ถือว่าเป็นรุ่นนูนไหมพี่เป้เออกันนภัทรเหรอข้ามเกี่ยวเนาะข้ามเกี่ยวกันนะถือว่าเป็นรุ่นนูนก็ได้รุ่นนูนแต่ว่ายังมีผลงานอย่างต่อเนื่องนี่คืองานล่าสุดของกันนภัทรนะครับหมายตาแอบชอบอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะกับความเป็นไทยๆอยู่ในเพลงแบบนี้

0: พลงต่อไปครับคุณผู้ฟังส่งมาบอกแล้วพี่เป๊กไงครับพี่เป๊กผลิตโชค
1: เออล่าสุดก็เพลงนี้แหละเนาะ Have Got It นะเอ้ย Have Got You ครับ

คนต่อไปโอ้ส่งมากันรัวๆเลยห้ามพลาดพี่บี้นะคะพี่บี้ก็ต้องมาด้วยนะนะฮะในธีมเพลงนี้เนาะซิงเกิลล่าสุดนะฮะอุบะจ้างแต่ก็ยังไม่ออกจากวัดนะยังคงอยู่ที่วัดอยู่สำหรับพี่บี้ของเรา

ศิลปินเบอร์ต่อไปนะฮะถ้าเป็นยุคนู้นเนี่ยเขามาเป็นคู่เนาะในนามก๊อฟไมฟ์นะฮะแต่ถ้ายุคนี้แล้วก็เดี่ยวๆแหละก๊อฟพิชยะครับเป็นคนที่ชอบดูสไปเดอร์แมนนะแล้วก็ได้สไปเดอร์แมนเป็นแรงบันดาลใจในการทำเพลงนี้นะครับ Mary Jane Marry Me

มีคนถามถึงเพลงของเจมส์เรืองศักดิ์ด้วยนะครับพอดีตีเพลงนี้เนาะศิลปินยุคนู้นนะครับนะมีงานเพลงในยุคนี้คราวที่แล้วนะฮะพี่เป้มีทั้งเจมีทั้งดังมีทั้งโดมไปแล้วนะครับวันนี้เว้นไว้ก่อนได้ไหมมันยังมีอีกหลายศิลปินเลยนะทุกคนนะฮะนี่ไล่เรียงมาตั้งแต่พี่เบิร์ดกับพี่ปุ๊นะปามี่กันดพัฒน์เป๊กผลิตโชคบี้สุกริตก๊อฟพิชยะนะอีกหนึ่งวงครับนี่ก็ต่อเนื่องมานะฮะเรียกว่าอยู่ด้วยกันมาในทุกยุคทุกสมัยจริงโปเตโต้โปเตโต้เพลงนี้ชีวิตวุ่นวายครับ

พี่แหลมเหรอพี่เป้พี่แหลมถือว่ายังไงพี่แหลมก็คาบเกี่ยวนะแถวๆยุค 2,000 นะไปปลายแล้วอ่ะในนามของวง25 Hour นะครับได้อยู่ได้อยู่ก็ถือว่ายุคนู้นเนาะโอเคนี่คืองานใหม่เขากับการเป็นศิลปินเดี่ยวของเขาคัสตาร์ดครับ

การรื้อฟื้นความทรงจำบางทีมันก็สนุกดีเนาะถ้าเกิดว่า25 hour นะฮะอยู่ในหมวดนี้ทาราคอตต้าก็น่าจะได้แหละนะพี่เป้นนะครับทาราคอตต้าเหรอหลังๆ25 hour มานิดนึงใช่ไหมอ่ะ

0: ้อความนี้เขาบอกว่าขอศิลปินฝั่งค่ายบ้านลาดพร้าวหน่อยสิพี่แม่สมัยก่อนเราจะมีเนาะศิลปินค่ายอโศกศิลปินค่ายลาดพร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังไปแล้วโดมไปแล้วเจมก็ไปแล้วใช่ไหมค่ายลาดพร้าวอีกคนนึงอีกคนนึงนึกออกละที่มีผลงานมาล่าสุดนะฮะนี่ไงฟลุกไอน้ำฟลุกไอน้ำ
1: ชนแก้วกันหน่อยไหม

0: มีคนบอกว่าพี่เป้เปิดเพลงศิลปินค่ายฝั่ง IS ได้แล้วเหรออืมอันนี้คือเขาไม่ได้ปล่อยเพลงมาในนามของ IS ไงนะฮะแต่ถ้าเป็นลิขสิทธิ์เก่าๆของ IS เนี่ยก็ยังเปิดบทได้เจ้า
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: Chilling track เก่งมากคุณผู้ฟังนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาได้นะฮะส่งมาบอนพี่เป้เพลย์กราวไงโอ้โหเพลย์กราวนี่คือยุค90ของแท้นะฮะเพลย์กราวปล่อยเพลงใหม่มาชื่อเพลงว่าแนบใจโอ้เพลงนี้เพราะด้วย

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: ดูจากเวลาแล้วพี่เป้น่าจะเปิดเพลงให้ได้ไม่ครบนะฮะในส่วนของศิลปินเพลงยุคนู้นนะฮะที่มีเพลงในยุคนี้นะครับคุณผู้ฟังส่งมากันหลากหลายมากเลยนะฮะโอ้แต่ละเพลงนี้ก็น่ารักมากนะครับขอบคุณมากนะครับทำไม่ทันไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมี EP 3อันนี้เรียกเป็น EP 2แล้วนะที่เราทำในทีมนี้เนาะนะครับคราวที่แล้วเป็น EP 1อันนี้ EP 2นะครับก็พยายามให้ไม่ซ้ำกันมันยังมีอีกเยอะเนาะนะครับต้องไปที่ Debut Track กันหน่อยนะครับเพลงใหม่เพลงใหม
1: ่ Debut Track โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เพลงนี้จากน้องบลูนะครับชื่อเพลงว่า Kiss Come Kiss ครับ

0: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: ข้อความนี้บอกว่าเวลาฟังเพลงเพราะแบบไม่ต้องขอมันคือว้าวมากเลยนะพี่เป้ขอบคุณมากนะฮะถ้ามีความสุขไปด้วยกันแบบนี้อ่ะปิดท้ายกันนะฮะในทีมนี้เนาะศิลปินยุคนู้นนะฮะที่มีเพลงใหม่ในยุคนี้ละอองฟองครับละอองฟองสีสันจัดจ้านมากนะฮะ ไปไหนมาเนี่ยโอ้โหคัลเลอร์ฟูลตลอดเวลาทั้งวงเลยเอสเปอร์แตมครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: Lactosol งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต
6: ์กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: ชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: กอกเพลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
2: ฮ้ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com
8: Inspiration จากโอภัสจิรา
9: เราทำดีที่สุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อหนึ่งกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอเชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
11: 10โมงและเร็วมากเลย
12: ใช่แล้วนะคะเมื่อกี้ยังพูดคุยกับพี่เป้เลยนะคะอัปเดตกันเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ชายแดนในปานทิเบต
11: ครับ
12: นะคะที่เราได้เห็น
11: มวลน้ำ
12: น่าจะได้เห็นภาพข่าวและเห็นคลิปกันแล้วเนาะ
11: มันเป็นทั้งมวลน้ำเป็นทั้งโคลนเป็นทั้งดินเลยไม่รู้เนาะมาเต็มไปหมดเลยอะ
12: มหาศาลมากนะสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐนะคะหรือว่า USGS นะคะเขาก็เปิดรายงานเกี่ยวเรื่องเหตุน้ำป่าก็คือไหลหลากแบบมักคือพอน้ำป่าไหลหลากมันความรู้สึกว่ามันเหมือนมันความรุนแรง
11: มัน
12: เกินกว่านี้ไปเยอะเลยอ่ะนะบริเวณชายแดนระหว่างเนปาลนะคะกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็ตรวจพบบอกว่าตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ในบริเวณนั้นซึ่งเป็นพื้นที่ทางเหนือของกรุงกาฐมันดุเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมันก็เกิดมวลน้ำแข็งแล้วก็หินขนาดมหาศาลเนี่ยพังถล่มลงจากภูเขาซึ่งในกรณีนี้มันมีลักษณะเหมือนกับเป็นดินถล่มก่อนจะพุ่งลงสู่แม่น้ำซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำที่ไหลจากจีนเข้าสู่เนปาลผ่านหุบเขาลึกกันนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยทาง USGS เขาก็ชี้แจงเขาบอกว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวแต่ว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากดินถล่มขนาดใหญ่และรุนแรงมากก็คือความรุนแรงมันเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด 5.2 เลยนะมากอยู่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงจะสามารถระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดของน้ำท่วมที่น้ำแบบครั้งนี้ได้ในขณะที่ก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆกลุ่มเหมือนกันนะคะเขาก็ตั้งสันนิษฐานว่ามวลที่เป็นแบบธารน้ำแข็งขนาดมหึมาส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะแยกตัวแล้วก็ร่วงลงสู่หุบเขาเบื้องล่างแล้วก็เกิดดินถล่มขึ้นพร้อมกันนะคะทำให้มวลน้ำแข็งแล้วก็หินเคลื่อนตัวลงจากภูเขาด้วยความเร็วสูงคือมันแบบไวมาก
11: มากเร็วจริงๆนะฮะ
12: นะคะซึ่งระหว่างที่มวลนี้มันพังถล่มลงมาก็กวาดเอาพวกแบบตะกอนจำนวนมากที่มันก็อุ้มน้ำอยู่แล้วอะจากฝนที่ตกในช่วงฤดูมรสุม
11: ลงมาหมดเลย
12: ลงมาหมดเลยติดลงมาทำให้เกิดมวลน้ำมหาศาลแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงตามมานะคะก็มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ที่สูญหายด้วยนะคะ
11: ผมเห็นภาพมุมสูงที่เขาถ่ายกันนะเป็น before after นะ before ก็คือแบบว่าเป็นหมู่บ้านเนาะสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใน
12: หุบเขาตรงนั
11: ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือมันพังหายหมดเลยนะครับก็โอ้โหต้องขอแสดงความเสียใจแบบ
12: อย่างความสูญเสีย
11: นะฮะหนักเลยนะครับ
12: นะคะ
11: เพราะเป็นภาพข่าวที่ เราเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันพอเราเห็นแบบนั้นปุ๊บโอ้โห
12: มันก็ทำให้นึกเหมือนกันนะว่าถ้ามันโอ้โห
11: ถ้าเราอยู่ตรงนั้นจะยังไง
12: หรือมันจะไปทางไหนหรือยังไง
11: แล้วมันยากมากนะเพราะมันมาเร็วมากนะ
12: มาเร็วมากจริง
11: วิ่งไงก็ไม่ทันนะ
12: ไม่ทัน
11: แต่ผมยังเห็นบางคนอ่ะที่เขารอดนะฮะที่เขายืนอยู่บนขอบเขาอ
12: ่ะที่สูงขึ้นไปหน่อย
11: ที่แบบเขาก็ยังเดินอยู่แล้วแบบผมก็ยังเห็นว่าทำไมเขาไม่วิ่งอ่ะแต่เขาก็คงตกใจอ่ะเนาะแต่ว่าเขาก็รอดไปนะฮะในส่วนนั้นอะไรเงี้ย
12: ก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตกันนะคะเราปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังมาเติมความอร่อยนะคะให้กับเจ้าเหมียวที่เป็นสัตว์กินเนื้อหน่อยนะคะด้วยอาหารแมวกินโน Real Meat Freeze Dry แบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นนะคะอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นของเขาก็คือ Freeze Dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากนะคุณผู้ฟังขนาดเม็ดอะอยู่ที่4ถึง6มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะก็คือไซส์พอๆกับเม็ดอาหารก็จะช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดร์นะคะแล้วก็ยังกินฟรีสไดร์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยก็จะช่วยให้เจ้าเหมียวได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงกินโนะเขาผสมฟรีสไดร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวในการซื้อฟรีสไดร์มาผสมเองนะคะบ้านไหนอยากจะลองดูแต่ว่ากังวลว่าน้องแมวที่บ้านจะชอบหรือเปล่าไม่ต้องห่วงตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกัน
11: ไม่ให้ชิมก่อน
12: ราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นนะคะซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee และ TikTok Shop นะคะอาหารแมวกินโน้ต Real Meat Fish Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% นะคะก็ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคุณผู้ฟังแวะได้เลยนะพ่อแมวแม่แมวที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะคะลองเลยค่ะอาหารแมวกินโน้ต Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ใกล้เที่ยงนะหิวยังพวกเรา กินข้าวเสร็จปุ๊บ ก็ต้องกินของหวานตามนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เป็นไวรัลมากๆเค้กแบบว่าหน้าที่มันเป็นฝอยๆสีดำคุณผู้ฟังถ้าผมจะเรียกว่าเป็นเค้กขโมยได้ไหมเค้กขโมยเคยไหมเคยไหมเคยเห็นใช่ไหมเป็นไวรัลนะฮะแล้วก็คนก็สั่งกันแบบโอ้ยล้นหลามล้นหลามล่าสุดมันมีเค้กอีกแบบหนึ่งออกมาคุณผู้ฟังก็น่ารักมากเลยนะคุณลองไปตามทานได้นะฮะมันเป็นเค้กแบบฟองน้ำที่เอาไว้ล้างจานนะคุณผู้ฟังที่มันเป็นเหมือนสกอตไบต์อ่ะนะฮะข้างหน้ามันเป็นแบบว่าใยเขียวๆใช่ไหมข้างบนอ่ะใยเขียวๆข้างล่างก็เป็นฟองน้ำเหลืองๆนะฮะเขาออกมาทำเป็นเค้กคุณผู้ฟังขนาดเท่ากันเลย ขนาดเท่ากับแบบสกอตไบต์นะครับที่เอาไว้ขัดหม้อขัดจานกันนี่แหละนะฮะอ่ะลองไปตามหาเอาเองแล้วกันนะฮะก็น่ากินอยู่นะฮะไม่รู้ว่าอร่อยไหมเห็นแล้วยังไงฮะคุณผู้ฟังทานไหวไหมแบบนี้อันนี้ก็พอได้เนาะแต่ถ้าเป็นเค้กหน้าอื่นก็อีกเรื่องนึงนะแต่นี่ก็เป็นเค้กแบบสกอตไบรท์ก็น่าจะทานได้หาซื้อง่ายด้วยนะเขาบอกว่ามีในร้านสะดวกซื้อเลยคุณผู้ฟังลองไปจัดดูนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดได้ทานจริงๆแชร์ภาพให้พี่เป้หน่อยอยากเห็นนะเอาไม่ต้องแชร์ก็ได้เดี๋ยวพี่เป้ไปดีกว่าขอไปจัดซะหน่อยแล้วกันสักหนึ่งก้อนอุ้ยมีคนบอกว่าเพิ่งกินเลยค่ะพี่เป้อร่อยว่ะเฮ้ยดี

กรีนเว็บแชร์ฟอร์แคร์แคนทูแคร์นะฮะคุณผู้ฟังเราร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับนะฮะก็เปิดรับแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากจะสมทบทุนนะครับเข้ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนภารกิจนะครับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านบัญชีนี้นะฮะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี02-030-45451นะครับ02-030-45451นะครับก็สำหรับใครที่จะฝากเรื่องของทุนทรัพย์นะครับก็ไปตามนี้นะฮะส่วนใครที่มีขยะรีไซเคิลนะครับเยอะๆอยู่แล้วนะครับเอาไปเปลี่ยนนะครับเป็นทุนได้นะฮะเพราะว่าการส่งต่อขยะรีไซเคิลนะครับผ่าน Recycle Day หรือว่า Best Buy Best Buy Delivery เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือในส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เมื่อวานไม่ได้ทายเพลงกันเนาะนะครับงั้นวันนี้ก็เลยเลือกเพลงนึงมาคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากนะครับมั่นใจว่ารู้จักกันนะครับแต่ทีเนี้ยพี่เป้จะปล่อยแบบว่าตึงๆอ่ะสองตึงสองตึงตั้งใจฟังดีๆว่านี่คือเพลงอะไรนะฮะ1 2 3เออขึ้นแบบนี้พอไหวไหมพี่น้องมันเพลงเพราะมากนะฮะแล้วก็ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอีกทีนะปล่อยไปแค่นี้นะครับลองดูว่าเราเทพเราเสียงของพี่เป้เป็นไงบ้างพอได้ไหมวันนี้ทายพอได้ไหม
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์ดมีชิดลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์ด
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: 10% ต่อปีค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าพอแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: จันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: แหมวันนี้มีมองบนบ้างล่ะยกธงขาวบ้างล่ะไม่เล่นและบ้างล่ะนะฮะโอ้มีสู้เลยนี่ฮะคนสู้เขาก็สู้มาเต็มเลยนะฮะพี่เป้โหดมากหูไม่ทันสัมผัสเสียงเลยพี่เป้ขึ้นอย่างหงแต่คนทายเนี่ยน่าจะลงอย่างแมวนะคะเปิดมาได้ถึงหนึ่งถึงหนึ่งเนี่ยโอ้ยแต่มันมีคนตอบถูกอยู่นะแต่เขาบอกว่าส่งมานะฮะบางคนก็บอกว่าตัวจริงของเธอของ W นะครับมากันหลากหลายอยู่นะฮะดีใจที่มีเธอของพี่แหวนขอเช็ดน้ำตาของคลาสไม่ลืมของพี่ใหม่หลอกได้หลอกไปบิ๊กแอสเป้าแวะอย่างเงี้ยกล่อมพ่อหรือเปล่า มีถูกบ้างไหมน้อนะฮะลองฟังดูนะฮะปล่อยไปสองตึ้งนะฮะแค่นี้ใช่ไหมฮะฟังเต็มๆครับ

0: ราะมากเนาะกับไอพนีเวลานุกูลบอกมีคนบอกว่าคิดถึงพี่ไอจังเลยจริงนะฮะปล่อยมา2ตึงทายไม่ถูกถ้าปล่อยมา3ตึงทายถูกแล้วพี่เป้มีมาเลยไม่จริงหรอกนะเย้ไม่ถูกไม่ถูกวันนี้ตอบผิดกันเพียบเลยนะฮะมีคนตอบถูกแค่คนเดียวรู้ฟังเก่งมากอ่ะเก่งจริงๆแต่การตอบถูกเขานั้นก็เป็นการลังเลด้วยนะเป็นการส่งข้อความมาแบบลังเลนะฮะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ว่ากันใหม่อุ๊ยพรุ่งนี้ขอลาวันหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะฮะขอบคุณสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนที่ตอบถูกเนี่ยส่งมาบอกว่ามันเหมือนเพลงของพี่ไอเลยอะค่ะสิ่งเล็กน้อยอะไรสักอย่างนี่ล่ะค่ะเนี่ยถูกคนนี้แหละคุณวาริยานะฮะคุณเก่งมากคุณเก่งมากแต่ไม่ได้เลือกเพลงไว้นี่สิโอ้ไม่ทันละงั้นพี่เป้ขออนุญาตเปิดเพลงนี้ให้แทนละกันนะครับปิดท้ายวันนี้นะครับพรุ่งนี้ลาวันนึงนะคุณผู้ฟังนะเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยครับ8โมงขอมีความสุขนะครับในทุกๆการกระทำในทุกๆวินาทีที่หายใจเข้าหายใจออกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ

จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆVita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกอบทำประกันภัย
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์คอร์สแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์คอร์สLegalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม
1: Legalos แค่เปิดก็ว้าวๆ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
1: ติดตามด้วยกันต่อนะคะมีรายงานกระทรวงสาธารณสุขค่ะขยายสิทธิประโยชน์การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีประจำปีนี้นะคะโดยเพิ่มสิทธิ์ให้เด็กอายุ3ปีถึงอายุต่ำกว่า5ปีทำให้กลุ่มเด็กที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่อายุ6เดือนถึงอายุต่ำกว่า5ปีพร้อมกับเปิดให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่สถานพยาบาลของรัฐถึงวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยรุนแรงและก็ภาวะแทรกซ้อนโดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะที่เข้ารับบริการฟรีก็รวม7กลุ่มนะคะมีกลุ่มเด็กอายุ6เดือนถึงอายุต่ำกว่า5ปีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะผู้ที่มีโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคทารซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการนะคะผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนแล้วก็ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะคะที่สถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้ตามเงื่อนไขการให้บริการนะคะซึ่งคนที่มีสิทธิ์ก็ควรจะตรวจสอบรายละเอียดกับสถานพยาบาลของรัฐที่จะเข้ารับบริการก่อนนะคะเพื่อรับทราบขั้นตอนแล้วก็ความพร้อมของวัคซีนในแต่ละแห่งค่ะช่วงหน้ายังติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can
4: รักมาถึงวันที่ต้องลารักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้เราต่างก็ทำดีที่สุดแต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอ

2เพลงเปิดวันพฤหัสแบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะฮะจากลิปตาแล้วก็อยู่บอยทีเจและเมื่อไหร่จะมีใจให้กันนะครับจาก Black Heart นะฮะคุณผู้ฟังครับหนึ่งคำถามเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอดีวันก่อนก็ได้คุยกับเพื่อนๆนะครับมันมีหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนอยากให้ประสบความสำเร็จในปีนี้นะก็คืออยากมีแฟนจริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่คนที่ยังไม่มีเนี่ยก็อยากจะประสบความสำเร็จในทุกปีนะครับปีนี้มีใครที่ประสบความสำเร็จบ้างแล้วแชร์กันหน่อยสิปีนี้ขอมีแฟนครับชิลลิ่งซันเดย์

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

คุณฟังครับพูดถึงเรื่องของการทำงานเนี่ยโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมเนาะเราก็จะมีคนที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายของเราปีนี้มีใครได้เจอเจ้านายดีๆบ้างครับ

0: เงินค่ะ
1: Chilling Trap โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

าจะเป็นหนึ่งเพลงน่ารักของคนแอบรักนะครับจาก Bubble Girls เป็นหนึ่งคนนั้นนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากเป็นหนึ่งคนคนนั้นของใครบางคนนะฮะก็มีทั้งคนที่ได้เป็นหนึ่งคนคนนั้นจริงๆกับคนที่ได้เป็นหนึ่งคนคนนั้นที่ไม่ได้หมายความว่าแฟนก็มีเหมือนกันเยอะนะฟีลเดียวกันครับขอเป็นคนหนึ่งพี่ตู่ณัฐธิดา

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละคะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
2: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
8: วิธี Safe Energy แบบ
9: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: 1 2 3
11: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ์
1: กินข้าวอะไรดีวันนี้โอ้โหนี่มื้อเที่ยงพอดีเลยนะ
2: มื้อเที่ยงพอดีเลย
1: นะคะ
2: ชวนกินข้าวหรือ
1: ว่าเรื่องนี้ก็ทำเอาวงการผักกาดขาวสั่นสะเทือนเหมือนกันนะ
2: ทำไมอ
1: ่
2: ะวงการผักกาดขาว
1: ผักกาดขาวจากกรณีผู้ค้าส่งไหนคนนั้นจะได้เห็นข่าวเนาะในเมืองจางเจียโขมณฑลเหอเป่ยจีนนะคะใช้สารละลายฟอร์มาลีไฮด์หรือว่าฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวนะคะเพื่อที่รักษาความสดระหว่างการขนส่งซึ่งเรื่องนี้ทางการจีนเขาก็สั่งให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งสอบสวนอยู่นะคะแล้วก็ติดตามเส้นทางการกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องนะคะก็กลับมาที่บ้านเราทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สั่งการด่านอาหารและยาที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดนะคะในการตรวจสอบผักนำเข้าแล้วก็สุ่มเก็บตัวอย่างตามระดับความเสี่ยงพร้อมกับเร่งตรวจสอบผักกาดขาวที่จำหน่ายในประเทศนะคะเพื่อให้ครอบคลุมทั้งสินค้าขณะนำเข้าแล้วก็สินค้าที่เข้าสู่ตลาดแล้วนะคะก็มีผลการตรวจสอบนะด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ด่านอาหารและยาที่เชียงของเชียงแสนแล้วก็ท่าเรือกรุงเทพเขาก็ตรวจสอบผักพวกผักกาดขาวกวางตุ้งอะไรเงี้ยผักกาดหอมโคราลรีฟ22ตัวอย่างและตลาดค้าส่งในประเทศ2แห่งตรวจสอบผักกาดขาว20ตัวอย่างทั้งนำเข้าและที่ผลิตในประเทศนะคะบอกว่าไม่พบการปนเปื้อนฟอร์มาลีนในทุกตัวอย่างนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าผลตรวจสอบเบื้องต้นที่เข้าข่ายต้องสงสัยก็จะส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการและควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องทันทีโ
2: อ
1: ้มันเป็นเรื่องของ
2: มันลามมาถึงผักแล้วเหมือนกันนะ
1: โอ้
2: ใช่ไหม
1: นะคะ
2: ผักกาดขาวนี่ชอบกินนะฮะ
1: ชอบกิน
2: ม
1: ัน
2: กินได้กับหลายอย่างกินง่ายอ่ะ
1: ต้มจืดผักกาดขาวใส่หมูสับใส่เต้าหู้อ
2: ยู่ในชาบูก็ได้อยู่ในสุกี้ก็ได้
1: ทำได้อาหารหลากหลายอย่างนะคะ
2: โอเค
1: นะคือจริงๆนะอย.ก็บอกว่าเขาก็มีมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยนะคะพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยตลอดห่วงโซ่ก็คือกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานการผลิตนะคะสำหรับสถานที่มันจะมีสถานที่คัดแล้วก็บรรจุผักผลไม้อะไรเงี้ยให้มีการรับวัตถุดิบจากแหล่งที่มีการควบคุมการใช้สารเคมีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและเขามีระบบเขาเรียกว่าทวนสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได
2: ้
1: นะคะควบคู่กับการสุ่มตรวจสอบความปลอดภัยด้วยนะคะคือพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของสุขภาพของประชาชนเนาะของผู้บริโภคอ่ะ
2: อีกอย่างนึงที่เป็นผักกาดก็กิมจิไง
1: ใช่ใช่ใช่เพราะอย่างเรื่องเนี้ยก็ส่งผลถึงทางการเกาหลีใต้เขาก็ตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกัน
2: ใช่จำได้ว่าตอนเด็กๆเวลาดูหนังตอนนั้นเมื่อก่อนอ่ะพอแบบว่าเหมือนกับเป็นคนเกาหลีไปอยู่ในต่างประเทศนะจำได้เลยชื่อเรื่องว่าล่าหัวใจยัยตัวร้ายพอดีมีโจนจิฮุนเล่นก็เลยเป็นยัยตัวร้ายชื่อว่าเดซี่แล้วสปุ๊บเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปกันแล้วพอดีเขามีแบบเอากิมจิมาฝากกันอะไรเงี้ยเราก็เห็นมันเป็นเหมือนอะไรไม่รู้อะนึกรสชาติไม่ออกตอนนี้เต็มละเน
1: า
2: ะอย่างเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ค่อยม
2: ีในกรุงเทพในกรุงเทพอาจจะมีละแต่ว่าบ้านผมไม่มี
1: ไม่มีแต่กินนะ
2: กินเป็นไหมเวลากินแบบกินกิมจิแล้วมันแบบตดบ่อยอะกินก่อนจากรายการไม่ได้เลยอ่ะ
1: มันคือถ้าจัดรายการได้ไหมจัดคนเดียวโอเคถ้าแคนจัดมีเพื่อนอยู่ข้างก็นิดนึงเนาะ
2: ครับ
1: เ
2: มื่อเช้าผมกินกิมจิมา
1: โอเคจ้ะ
2: สบายใจละ
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันน้องคุณฟัง
2: เจอกันครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: คุณผู้ฟังครับย้อนกลับไปในช่วงโควิด -19 ตอนนั้นที่เราต้องจัด Work From Home กันนะจำกันได้ไหมประมาณสัก5ปีเกือบ6ปีที่แล้วนะครับมีอยู่เพลงหนึ่งที่ฮิตมากๆในตอนนั้นเปิดทุกวันจนแคนกับพี่เป้ต้องเอามาทำคลิปแบบวิดีโอเกี่ยวกับเพลงนี้เลยกำลังพูดถึงกันนะครับหวานเกยตื้น

0: าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทมเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาGob! Gob! Gob! มันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยว

0: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนLife Man.

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Inspiration จากโอภัสจิรา
2: เราทำดีที่สุดในพาร์ทของเราแล้ววันนึงถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อนึงกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอ้เชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
3: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น.ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทริปพะยะแค่เธอคิดถึงทริปพะยะทริปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
5: ์อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่าง

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Market
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลม
1: บำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: บ่ายโมงแล้วนะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันช่วงบ่ายนะคะ
4: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: เอ๊สวัสดีค่ะดีเจสุดหล่อ
4: เมื่อวาน
3: เมื่อวานทำไมคะ
4: เมื่อวานผมทิ้งท้ายด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันศุกร์
3: อ๋อมันก็เกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องที่เราอะไรยังไงนะ
4: ตั้งใจนะ
3: ตั้งใจว่า
4: คุณผู้ฟังชอบเร่งไง
3: ชอบเร่ง
4: เขาบอกว่าเมื่อไหร่ถึงวันศุกร์ก็ทีอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็เลยจัดให้เลย
4: จัดให้เลย
3: จ
4: ั
3: ด
4: ให
3: ้
4: จัดให้เลย
3: เอามันมีหลายคนนะที่บางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเธอวันนี้วันศุกร์หรือเปล่าเอ้ยเธอวันนี้มันพลาดหรือเปล่าอย่างเงี้ยบางทีเราก็เป็นไงสับสนบางทีตื่นนั่งโหลดแป๊บนึงก่อนนะวันนี้วันพุธไม่น่าอ๋อเปล่านี่มันอังคารจ้ะ
4: แล้วคุณฟัง
3: อะไรเงี้ยเป็นต้น
4: หลงกันหลายคนเลย
3: หลง
4: กันเลยแบบว่าเอ้ยพรุ่งนี้วันศุกร์หรออ
3: ่าแล้วพอรู้ความจริงว่าอ๋อวันนี้พลาด
4: ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังมีความดีใจ
3: ดีใจที่
4: ได้ยินไงเฮ้ยพรุ่งนี้วันศุกร
3: ์
4: จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่า
3: ดีใจไปแล้วไงม
4: ัน
3: ดีใจเกอร์
4: ก็ยังดีไงที่ยังมีความดีใจยังดี
3: ทุกคนวันนี้พฤหัสนะจ๊ะ
4: พรุ่งนี้วันศุกร์ไงอ
3: ดใจหน่อยแป๊บเดียวเดี๋ยววันศุกร์แล้ว
4: ครับผม
3: แล้วอาจจะมีบางคนนะถามมันศุกร์แล้วไงอะพี่
4: อ๋อเหรอไม่ดีใจเหรอ
3: ไม่รู้ไงแล้วแต่บางคนก็อาจจะต้องมีทำงานต่อนู่นนี่นั่นเขาก็จะอ๋อวันศุกร์แล้วพี่นี่ไง
4: เผื่อบางคนทำงานถึงวันเสาร์อะไรเงี้ย
3: หรือบางคนก็แทบจะไม่ได้หยุดก็มีนะคะ
4: ครับผม
3: พฤหัสเนาะ
4: พฤหัสครับ
3: จ้ะติดตามกันนะคะในขณะที่คนไทยเราก็ใช้ e-payment แบบว่าเรียกได้ว่าทุบสถิติเลยนะคะแต่ว่าการทำทุกๆธุรกรรมก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะเพราะอาจดูมีข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็บอกว่ามีจำนวนเรื่องรับแจ้งเฉลี่ย839เรื่องต่อวันคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยอยู่ที่กว่า31ล้านบาทต่อวันคือมันเป็นตัวเลขที่ลดลงนะพอดูแบบโอ้31ล้านบาทต่อวันเลยเหรออาจจะรู้สึกว่ามันเยอะแต่ในดูสถิติข้อมูลแล้วบอกว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงร้อยละ 16.53 ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งจำนวนเรื่องรับแจ้งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง12เดือนซึ่งอยู่ที่พันกว่าเรื่องต่อวันนะคะโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็บอกว่าให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นควบคู่ไปกับการเติบโตของ e-payment นะคะโดยเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันและสกัดกั้นภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้สามารถทำธุรกรรมดิจิตอลได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าดูจากสถิติแล้วปีนี้นะประเทศไทยมีการมีจำนวนธุรกรรม e-payment สะสมสูงถึง 3,027 ล้านรายการ
4: ครับ
3: นี่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะซึ่งอยู่ที่ 27,177 ล้านรายการนะคะก
4: ็
3: เรียกได้ว่าเรื่องของระบบ e-payment ตอนนี้มันก็กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้วแหละ
4: ครับ
3: จ่ายโอนทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิตอลนะคะก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับสังคมไร้เงินสดอ่ะ
4: ใช
3: ่โอนยังคะ
4: ผมเหร
3: อ
4: วันนี้เหรอวันนี้ยังไม่ได้โอน
3: ยังไม่ได้โอนอะไรทั้งสิ้น
4: ยังไม่ได้จ่ายอะไรเลยยังไม่ได้จ่ายอะไรเลย
3: ดีแล้ว
4: ครับผม
3: บางคนก็อู้จ่ายแต่ช้าแล้วพี
4: ่เฮ้ยนี่ผมเพิ่งทำคลิปเสร็จเดี๋ยวจะลงให้ดูกัน
3: อ๋อเหรอ
4: 1วันใช้เงินกี่บาท
3: โอ้
4: เมื่อวันก่อนเพิ่งถ่ายไป
3: อ้าวเหรอ
4: ครับ
3: เดี๋ยวรอติดตาม
4: เดี๋ยวรอลุ้นเลย
3: อ
4: ยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังเนี่ย1วันใช้เงินกี่บาทตั้งแต่ตื่น
3: อ่
4: ะพี่ทำดิ อยากรู้นะจริงๆว่าในแต่ละวันน่ะเราใช้เงินไปกี่บาทบางทีอ่ะเราไม่จดเลยเงี้ยบางทีก็ไม่ดูนะเรื่องรายละเอียดยิบยิบย่อยถ้าทางด่วนค่านู่นค่านี่ค่าอะไรเง
3: ี้
4: ย
3: สารพัดค่า
4: เออลูกชงลูกชิ้นไส้กรอกอะไรเงี้ย
3: มันก็
4: มารวมๆกันวันนึงอ่ะจะได้รู้ว่าเออประมาณกี่บาท
3: มันก็เยอะอยู
4: ่ครับ
3: อ่ะก็ลองดูนะมันก็อารมณ์เหมือนแบบทำเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะทำบัญชีอะไรรับรายจ่ายใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่ไหมแต่ว่าคนเรามักจะทำไม่ครบหรอกเพราะว่าแรกๆมีไฟ
3: บางทีเราอาจจะรู้สึกหลังๆเป็นไงไฟดับ ไฟมอดงี้
4: ใช่ไหม
3: บางคนว่าอู้มันยิบย่อยเกินไปก็นั่นก็แสดงว่าเราก็จ่ายเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวรอติดตามนะคะในคลิปของเขาได้
4: จ้ะ
3: จ่ายเยอะหรือเปล่าไม
4: ่รู้รอลุ้นเลย
3: ช่วงหน้ามาเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตค่ะ
4: จ้ะ
2: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilozan M Green Wave เพลงดีๆกับความ
4: รู้สึกดีๆสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีวันพฤหัสด้วยนะฮะใครที่เปิดกล้องดูอยู่นะจะเห็นว่าผมอ่ะกำลังเล็งหน้าจออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งผมอ่ะดูอะไรเลยมั้ยคุณฟังน้ำลายใครไม่รู้ว่าของผมหรือเปล่าไม่รู้ 3-4 เม็ดเนี่ยติดอยู่ที่หน้าจอเนี่ยอาจจะเป็นผมก็ได้มั้งเดี๋ยวส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานนะฮะตรวจนิดนึง

0: ดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: คุณผู้ฟังนะขอเพลงฤดูร้อนมานะครับนี่

นี่มีเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่นของทอมอิสลานะฮะที่เล่นเอาไว้ใน Call of Night Live นะครับเวอร์ชั่นนี้ก็ฟังสบายดีนะฮะ

มีหนึ่งข้อความนะครับส่งมาโดยคุณมุกนะฮะเขาบอกว่าขอเพลงอะไรก็ได้ที่แก้ปวดหัวหน่อยค่ะหนักหน่วงมากเลยกับงานนะครับก็ไปดูเพลงมาให้เลือกเพลงนี้แล้วกันครับส่วนตัวชอบเพลงนี้เป็นพิเศษนะครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะฮะฟังแล้วก็ยิ้มได้เนาะส่งเพลงนี้ให้กับคุณมุกนะฮะ

0: ช่วงกู๊ดนิววันนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดมีคนมาถามว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยคืออะไรนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงมีเป้าหมายในชีวิตแตกต่างกันออกไปนะฮะบางคนก็อาจจะอยากมีบ้านเนาะบางคนก็อาจจะอยากมีครอบครัวหรือบางคนเนี่ยอาจจะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสบายใจนะฮะแต่ระหว่างทางเหล่านั้นเนี่ยมันจะชอบมีบางเรื่องครับบางเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยเสียเงินได้ทุกทีเลยไหนจะอุบัติเหตุหรือว่าโรคร้ายแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะฮะทำให้แผนทุกอย่างที่วางไว้เนี่ยแทบจะพังลงในพริบตานะฮะซึ่งทุกอย่างเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้เสมอนะครับดังนั้นการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าเนี่ยคือเป้าหมายที่ดีที่สุดนะครับการมีประกันมันก็สำคัญมากๆนะฮะเพราะเขาเนี่ยจะช่วยดูแลคุณได้นะฮะกับ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณนะฮะให้คุณเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจทุกช่วงเวลานะครับด้วย Smart Advanced Protection Analysis นะฮะเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญครับที่จะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะฮะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดนะครับอย่าลืมนะฮะสมาร์ททุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับ
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาแรต
2: ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

ือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร 0274-7400

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ข้าช่าง
6: พังพาไปมูงานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับมีคุณกบนะฮะคุณกบขอเพลงนี้เข้ามา

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มีคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงนี้นะครับเป็นเพลงจากมิเกลนะครับชื่อเพลงว่ารักเธอจริงๆ

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายกับเพลงใหม่ของเป้อารักดีกว่านี่เขามีเพลงใหม่แล้วชื่อเพลงว่าจันทร์ลับตา

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแปลบๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
2: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
3: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
3: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ

0: นชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
7: Smart Light On
6: นำทาง
7: Smart Turn Left
6: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
7: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
6: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
8: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
9: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
10: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
11: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
12: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
13: Green Update
14: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
15: ติดตามกันนะคุณผู้ฟังวันหลัง Green Update นะคะจากเหตุการณ์ที่น้ำป่าดินถล่มในปานทิเบตนะคะวันนี้อาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วก็เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมเกษตรนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้คืออาจารย์บอกว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ภูเขานะคะน้ำส่วนใหญ่ก็คือมาจากกลาเซียต่างๆที่อยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยนะคะซึ่งปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นกลาเซียหรือว่าทาน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นในทั่วโลกอย่างเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยนะคะกลาเซียละลายเร็วมากก็ทำให้เกิดน้ำปริมาณแบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ต่างๆของฮิมาลัยนะคะซึ่งมันก็เป็นเทือกเขาสูงชันนะคะแล้วก็บวกกับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูมรสุมของพื้นที่แถวๆนั้นด้วยนะคะฝนตกดินหินอะไรก็เต็มไปด้วยน้ำทีนี้พอกลาเซียละลายมากๆและมีฝนตกมารวมกันมันก็เกิดการพังทลายขึ้นมานะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าลักษณะแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อประมาณแบบ 2-3 ปีก่อนอะไรเงี้ยก็คือเคยเกิดในพื้นที่ฮิมาลัยเหมือนกันนะคะปัญหาก็คือเหตุการณ์ในลักษณะเนี้ยมันจะเกิดบ่อยขึ้น
16: ครับ
15: นะคะหมายว่าอย่างที่เรารู้อยู่ว่าโลกร้อนขึ้นแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่เรื่องของซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะคะอุณหภูมิของโลกมันก็ในปีหน้ามันจะเป็นปีที่ร้อนที่สุด
16: จริงป่ะ
15: ซึ่งในอนาคตมันก็จะเกิดขึ้นอีกเป็นระยะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูในบ้านเราเราไม่ได้มีกลาเซียใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีลักษณะของการบล็อกโดยเขื่อนธรรมชาติเนื่องจากว่าดินถล่มลงมาบริเวณต้นน้ำขณะที่ฝนก็ตกลงมาในลักษณะของเรนบอมแล้วมันก็มาอัด กันทำให้กำแพงน้ำกำแพงธรรมชาติพังฉับพลันดินโคลนก็ไหลลงมานะคะซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกนะคะแต่อาจารย์บอกว่าเท่าที่ทราบในพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงดินถล่มต่างๆก็มีหลายหน่วยงานพยายามที่จะเข้าไปวางระบบเตือนภัยไว
16: ้
15: นะคะแต่ก็อาจารย์เขาบอกว่าก็ขอให้มันใช้ได้จริงแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์นะเพราะช่วงหลังๆเราก็จะสังเกตเนาะว่าเวลาที่เกิดภัยพิบัตินะคุณผู้ฟังฝนตกฝนถล่มแบบหนักมากนะเวลาฝนตกแล้วก็ลมอ่ะกระแสลมที่มันแรงมากขึ้นกว่า
16: เม
15: ื่อก่อนนะคะหรือแม้แต่แบบเวลาน้ำป่าไหลหลากเราก็จะได้ยินประโยคนี้กันมานานนะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาฟังข่าวพยากรณ์แต่ว่ามันเป็นน้ำป่าไหลหลากที่มันแบบมัน
16: ไม่ได้เสียหาย
15: หนักกว่าทุกครั้งความเสียหายมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบรุนแรงมากขนาดนี
16: ้
15: แล้วก็ความถี่ความอะไรบ่อยครั้งที่มันเกิดขึ้นนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับกรุงเทพประกันภัยค่ะก็ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยนะคะด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance ค่ะภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Service นะคะแอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยค่ะก็คือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิตอลนะคะลูกค้าสามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุและชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยนะคะแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุตรวจสภาพรถด้วยตัวเองขอเอกสารลดหย่อนภาษีรวมไปถึงค้นหาอู่ซ่อมแล้วก็โรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศเลยนะคะและนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลเพื่อที่เราจะไม่พลาดทุกธุรกรรมที่สำคัญนะคะทั้งการต่ออายุแล้วก็สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วนะคะกับแอป Bangkok Insurance ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคุณผู้ฟังทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมได้นะโทรไปที่เบอร์022858888นะคะ022858888ค่ะ
16: ครับผม
15: อยู่ต่อ PU นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
16: จ้ะ Green
14: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
17: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
18: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทยอยจัดเพลงให้นะครับมีคุณผู้ฟังขอมี2รักนะมีฉันอยู่ตรงนี้ Black Head นะครับมีฤดูที่ฉันเหงามีความเดิมตอนที่แล้วซาซ่าเนาะรักเราไม่เท่ากันวงไมล์แล้วก็เพลงนี้ฮะ

0: ข้อความหนึ่งฮะเขาพิมพ์เข้ามาเขาบอกว่าตั้งแต่ฟังกรีนเวฟมาเพิ่งเคยเห็นดีเจเปิดเพลงนี้พี่คนอื่นไม่เห็นเปิดเลยใช่เหรอคุณผู้ฟังเปิดนะเปิดผมก็เห็นเขาเปิดกันอยู่นะสองรักนะฮะจากวงซิลนะครับผม
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน 106.5
0: Green Wave แล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงนะครับคุณผู้ฟังขอเพลงนี้ของดาเอนโดฟินมานะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เคยได้ยินมานะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมักจะมีอาการชาได้บ่อย
2: ๆทางการแพทย์เราเรียกว่าโรคเส้นประสาทเสื่อมจากเบาหวานค่ะหรือ diabetic neuropathy เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงจนเกินไปจนไปทำลายเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงระบบประสาทจนเส้นประสาทส่วนปลายนั้นเสื่อมแล้วก็อักเสบค่ะทำให้เกิดอาการชารู้สึกหนาๆได้แนะนำว่านอกจากคุมระดับน้ำตาลแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องหมั่นสังเกตเท้าตัวเองทุกวันนะคะเพราะถ้าชาจนไร้ความรู้สึกแล้วเผลอไปเหยียบอะไรเป็นแผลขึ้นมาจะอันตรายแล้วก็รักษายากมากค่ะทางที่ดีถ้าเริ่มชาบ่อยๆแนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คระบบประสาทแต่เนิ่นๆเลยค่ะพี่อัน
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
4: เดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะฮะคุณผู้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าง่วงนะเขาบอกว่าง่วงตั้งแต่ตอนบ่ายสองโมงแล้วนะฮะก็พยายามดูเพลงเร็วให้นะครับเลือกเพลงนี้มาฝากนะฮะเขาบอกว่าเขาจอดรถนอนเลยนะไม่รู้ว่าตอนนี้ตื่นยังฮะไปแล้วครับวันนี้

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0%กับเลคเตอร์ซอย0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เร่งรีบต้องนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
9: เวลาของ Green News นะคะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะมีรายงานนะคะที่เกาหลีใต้ค่ะเตรียมยกเครื่องระบบสอบสวนคดีบุคคลสูญหายพร้อมกับทบทวนคดีที่ปิดไปแล้วประมาณ 310,000 คดีในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะโดยตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้คือเจ้าหน้าที่บอกว่าจะคัดกรองคดีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปิดคดีอย่างไม่เหมาะสมก่อนที่จะตรวจสอบซ้ำนะคะว่าบุคคลที่ถูกรายงานว่าสูญหายปลอดภัยหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่าการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะและถ้าพบคดีที่มีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เหมาะสมสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะสั่งเปิดการสอบสวนใหม่ทันทีค่ะคือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีกรณีตำรวจที่เกาะเชจูปิดคดีที่มีผู้หญิงสูญหายรายหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดนะคะว่ายังปลอดภัยหรือเปล่าก่อนที่จะเจอร่างของผู้หญิงที่สูญหายเมื่อวันจันทร์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มปฏิบัติการค้นหาอย่างจริงจังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงทุกวันนี้เนี่ยโลกหมุนเร็วเปลี่ยนไปเร็วมากไหนจะเทคโนโลยีไหนจะสิ่งแวดล้อมไหนจะเทรนด์ใหม่ๆ AI ทุกวันนี้ก็เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตมากขึ้นเริ่มทำแทนผู้คนได้หลายอย่างอย่างงานบางอาชีพนะคะที่เคยมั่นคงก็เริ่มกระสับกระส่ายแล้วต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งอะไรๆก็เป็นไปได้หลายคนก็เริ่มมองไกลกว่าแค่เรื่องงานแล้วนะคะแล้วก็หันมาวางแผนอนาคตในระยะยาวมากขึ้นเพราะการมีประกันชีวิตเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่ามันก็ครอบคลุมไปจนถึงเรื่องงานเรื่องเกษียณเรื่องสุขภาพซัมซุงประกันชีวิตค่ะประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis และก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะเลยพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดสมาร์ททุกโมเมนต์กับซัมซุงประกันชีวิตนะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงเจอกันค่ะ
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: เป็นเพลงจากหนังค่ะฝันหวานอายจูบนะคะน้องๆวงออกัสค่ะแล้วก็ร้องเพลงนี้กับน้องพลอยด้วยนะคะวันนี้เอามาเริ่มต้นค่ะแล้วก็เพลงรักจากทรีแมนดาวด้วยเห็นคุณส่งข้อความขอเพลงนี้เข้ามาช่วงท้ายๆของ PU นะคะพี่อ้อยเอามาเริ่มต้นนะพฤหัสค่ะเจอกันบ่าย 3:00 ถึง 1:00 นเวลาเดิมของเราไหนดูซิวันนี้อารมณ์ของเราตรงกับเพลงไหนมากที่สุดลองเลือกค่ะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

มันเป็นเพลงที่เพราะมากจริงๆเลยนะคะคือลำพังนาฬิกาทรายก็เป็นเพลงเพราะมากอยู่แล้วอะพอมันทำเป็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันเข้าถึงมากจริงนะโจอี้ภูวศิษฐ์ด้วยนะคะแล้วก็โบกี้ไลออนค่ะอันนี้บอกนาฬิกาทรายเหมือนเพลงลูกทุ่งเลยใช่ค่ะคือเขาตั้งใจเป็นเพลงไทยๆเลยอะแล้วพอได้โจอี้ภูวศิษฐ์ปั๊บเลยกลายเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะนี่คือเสน่ห์ของเพลงบ้านเรานี่แหละอันนี้บอกว่าสภาพตอนนี้แหละค่ะพี่เลือดตกยางออกอะค่ะอารมณ์อยากได้คนโอ๋โอ๋ด้วยเพลงนี้ดีกว่า

0: านจากข้อความดูอาการสาหัสกันหลายคนนะคะบางคนบอกว่าไฟกำลังจะหมดเลยค่ะพี่มันเป็นแค่เหลือแค่จุดเล็กๆแล้วอ่ะเผื่อเพลงเหล่านี้ช่วยได้ถามตัวเองซิเหนื่อยไหมดาว
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HDโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: นี่มีเพลงที่เป็นเพลงฮิตแล้วก็เป็นเพลงที่เราร้องตามได้หลายเพลงแล้วนะคะมาฟังเพลงใหม่ๆบ้างดีกว่าเผื่อจะกลายเป็นเพลงฮิตในอนาคตค่ะมาทีมส่งเพลงนี้มาบอกว่าเป็นซิงเกิลที่41แล้วนะคะเพลงนี้พลอยชมพูร้องเอาไว้เวลาที่เราเจออะไรก็ตามบางทีเราอยากได้แค่คนที่เดินไปด้วยกันหัวเราะด้วยกันยิ้มด้วยกันหรือแม้แต่ร้องไห้ด้วยกันเพลงนี้ชื่อว่าอย่าปล่อยมือกันงานจากพลอยชมพู

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มีนี่วิตาวอนมีนี่วิตาวอน
2: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีนี่วิตาวอน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีมี่วิตาวัน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: แค่ดูรายชื่อเพลงที่คุณขอมาก็พอจะพอเดาได้นะคะว่าคนขออยู่ในอารมณ์ไหนกันบ้างเนาะเอามาต่อเนื่องกันค่ะหนังทุนต่ำไงจากโซมาลีนะคะไม่มีอีกแล้วโบสุนิตาลิติกุลค่ะและนี่คือคิดถึงงานจากซิลิฟูนะคะเต็มหน้าจอเลยอ่ะขอบคุณมากที่สุดเลยอยู่กันทุกอารมณ์อยู่แล้วนะพวกเรากรีนเวฟ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาซอลีน
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาซอลีน
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: เค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: แค่เปิดก็ว้าวว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bytech ห้อง 102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
4: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
8: Maybe.

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดยอินฟอร์มามาร์เก็ต
5: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรจะต้องประกอบประกันภัย
6: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
7: Green News
6: โดย
4: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
8: ์กำลังคุยกันอยู่เลยอะ
9: ค่ะ
8: ภาพที่เนปาลที่เบตเป็นภาพที่แบบคือมันคือหนังเลยเนาะ
9: ใช
8: ่หลายคนพยายามจะไปเอาแบบว่าดิฟอิมแพคเอามาจากหนัง
9: ใช่มันมีหนังเรื่องนี้แล้วค่ะแต่ว่าหนังนานแล้วนะ
8: แล้วดูสิซีนมันคือซีนเดียวกันเลยอะแค่เวลามันเป็นชีวิตจริงไม่มีใครสั่งคัดนะคะ
9: ค่ะ
8: และนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นจริงๆอะคือพอดูแล้วแบบเหมือนใจมันหดหู่ลงไปนิดนึงเน
9: า
8: ะ
9: ใช่เห็นแล้วน่าตกใจแล้วแบบขนลุกเหมือนกันนะ
8: คือสู้แทบตายสุดท้ายแพ้ภัยธรรมชาติอยู่แล้วทุกคน
9: ยังบอกพี่ย้อยเลยว่าพี่ย้อยสุดท้ายอะธรรมชาติก็คือใหญ่สุดแล้ว
8: ใช่ไม่เคยไปเนปาลแต่เห็นบอกว่าเคยไปใช่ป่ะคะ
9: เคยไปเลที่อินเดียเป็นเมืองที่จะอยู่เหนือ
8: มันจะต่อเนื่องกัน
9: นะทือกเขาหิมาลัย
8: หิมาลัยเหมือนกัน
9: บอกพี่ย้อยเลยโอ้พี่ย้อยสวยมาก
8: ตายแล้วแบบว่าแล้วทุกอย่างก็คืออยู่นิ่งทำอะไรไม่ได
9: ้ก็คือมาชุดใหญ่ก็คือกวาดไปหมดเลยอะ
8: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันอีกฟากหนึ่งทอร์นาโดลงฝรั่งเศสอ่ะ
9: ใช่ๆ
8: อันนั้นก็เป็นภาพที่แบบเฮ้ยมันคือหนังแหละแต่ว่าโอ้
9: ช่วงนี้ก็คือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็ความรุนแรงก็มากด้วยเหมือนกัน
8: มากขึ้นจนกระทั่งรู้สึกว่าแล้วฉันจะไปป้องกันอะไรได
9: ้
8: ขนาดบอกว่าเตรียมตัวรับมือนะค
9: ะ
8: คำถามคือรับมือยังไงคะเลยนะพอเห็นภาพแบบนี้นะคะก็ได้แต่ส่งกำลังใจกันไปมาแล้วก็วนกลับมาที่สิ่งหนึ่งที่เราพูดกันเสมอคือเราไม่รู้เลยนะว่าเวลาจะอยู่ในมือของเรานานแค่ไหนดูแลเวลาในมือให้ดีดีที่สุดละกัน
9: นะคะ
8: ค่ะ
9: เรื่องนี้ก็แรงอยู่เหมือนกัน15วัน 7,000 กว่ากระบอกนะคะ
8: โอ้โห
9: ปืนของกลางนะคุณผู้ฟังที่มีการระดมกวาดล้างระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมารวม15วันนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.นะคะก็ได้แถลงผลการตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายในพื้นที
8: ่
9: on ground แล้วก็ทางออนไลน์นะคะจับกุมคนที่ทำความผิดพร้อมของกลาง 7,261 คดีของกลางที่ตรวจยึดได้นะคะเป็นอาวุธปืน 7,872 กระบอก
8: ค
9: ือเป็นปืนที่มีทะเบียน711กระบอกปืนเถื่อน 7,000 กว่ากระบอกและอาวุธสงคราม16กระบอกนะคะมันจะมีความผิดอย่างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไป on ground เนี่ยจำนวน 6,535 คดีซึ่งมีของกลางที่ตรวจยึดได้เป็นอาวุธปืน 6,963 กระบอกก็คือเครื่องกระสุนปืนนี้เป็นแบบ โอ้เยอะมากอะวัตถุระเบิดอีกนะคะและในจำนวนนี้ก็เป็นการตรวจค้นจับกุมณจุดสกัดจุดตรวจด่านตรวจนะคะก็ได้ทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดด้วยนะคะซึ่งก็เขาก็ฝากถึงประชาชนนะคะมีเบาะแสเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาชญากรรมทุกประเภทสายด่วน191หรือ1599เปิดรอตลอด24ชั่วโมง
8: นะดูสิวันหนึ่งสู้กับธรรมชาติอะธรรมชาติชนะอยู่ดีแล้วปืนมันก็เป็นสิ่งที่เอาก็ถูกสร้างขึ้นมาบางคนบอกว่าป้องกันตัวแต่ก็มีเยอะมากที่ปืนไม่ได้ใช้สำหรับการป้องกันตัวอย่างเดียว
9: คือมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันก็มีปืนแทบจะทุกบ้านแล้วจริงนะคะเพราะว่าบางทีเราติดตามข่าวเนาะคุณผู้ฟังแบบมีการทำร้ายกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของอาวุธปืน
8: ค่ะอย่าเป็นปืนสามัญประจำบ้านเลยค่ะทุกคนเข้าใจนะคะว่าทุกคนต้องการความปลอดภัย
9: ค่ะ
8: แต่สิ่งเหล่านี้ทำให้ถูกต้องซะถ้าอย่างนั้นไม่งั้นดูเดี๋ยวปืนเถื่อนตั้ง 7,000 กระบอก

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และวิต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.
4: เอาจริงนะดูข่าวแล้วใจตกจริงเลยนะคะวันนี้ Playlist ขอเป็นเพลงที่มันอยู่อีกขั้วหนึ่งเลยละกันฟังแล้วดูหวานจังเลยชื่นใจจังเลยเพื่อจะได้เป็นหยดน้ำเล็กๆมาเติมใจในวันที่แบบโอ้โหภัยธรรมชาติมันเห็นความหายนะมากมายขนาดนี้งั้นจะเฟลโลนะคะและนี่คือพลาว

วันพฤหัสที่หลายๆคนเจอเรื่องหนักๆค่ะเลยตั้งใจทำเพลย์ลิสต์อันนี้เนาะเป็นเพลงหวานๆที่ฟังสบายๆนะคะมีขอมาด้วยว่าโอบกอดด้วยความรักกับพี่อ้อยค่ะเล่นไปแล้วชั่วโมงที่แล้วนี่แหละ

0: คลาสสิกทั้งนั้นนะแต่ละเพลงค่ะนี่คือแทบขาดใจค่ะมีเธอสวยมีถามมาบอกว่าชื่อเพลงก่อนหน้านี้คือเพลงอะไรแค่เราวะคะงานจากพิธีชยเดชนะเพลงอุ่นๆมิวสิกวิดีโอยิ่งอุ่นใหญ่เลย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: แอบมั่นใจว่าหลายๆเพลงที่เล่นให้ไปนะคะน่าจะทำให้คุณได้ยิ้มได้บ้างเนาะคือไม่ต้องยิ้มมากๆเอายิ้มน้อยๆก็ยังดีค่ะช่วงนี้เวลาดูข่าวอะไรก็ตามมันรู้สึกถึงความหดหู่ไปหมดยกเว้นข่าวเน่ๆนะพี่ว่านะแทบจะเป็นข่าวเดียวด้วยซ้ำที่ทำให้เราสามารถชื่นใจตามไปด้วยนอกนั้นเห็นภาพข่าวตรงนั้นข่าวตรงข่าวตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบถอนหายใจลาลา Fresh up request ขอบคุณที่ช่วยนับถอยหลังนะคะทุกคนคะกลัวพี่อ้อยจะไม่ตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นนำพี่อ้อยอีกไม่กี่วันแล้วนะพี่จะทอล์กแล้วนะบางคนก็บอกว่าดูแลสุขภาพด้วยโอ้ยยินดีที่สุดขอบคุณมากวันนี้เพิ่งไปบริจาคเลือดค่ะแล้วก็จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงที่สุดเพราะว่าวันนั้นเราเจอกัน2รอบนะคะ12กันยายนใครมีบัตรรอบบ่ายใครมีบัตรรอบค่ำไม่มีรอบไหนแรงตกไปกว่ากันค่ะมั่นใจขนาดนั้นเลย

ดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: แต่จริงนะเพลงนี้หวานมากจริงหวานถึงขั้นแบบหุย มีเสียงจักกะจีนิดหน่อยด้วยนะคะเสียงกระซิบงานจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินไตค่ะปิดท้ายเพลย์ลิสต์วันนี้นะหวานหวานและยังฟังสบายด้วยเพื่อจะได้ลดความเครียดจากข่าวสารรอบๆตัว
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: Inspiration จากโอภัสจิรา
6: เราทำดีสุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อหนึ่งกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอเชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
7: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Greenwave 106.5 FM on air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: จาก11เมืองใหญ่ในเอเชียกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ6ไปครองนะคะหอการค้าฮ่องกงเขาเปิดเผยดัชนีความเป็นนานาชาติของเมืองในเอเชียประจำปีนี้ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ยังคงครองอันดับ6นะคะเป็นอันดับเดียวกับเมื่อปีที่แล้วด้วยคะแนนรวม 62.9 คะแนนนะคะสำหรับอันดับ1ก็ฮ่องกงแหละยังคงรักษาอันดับเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นตามมาด้วยสิงคโปร์อันดับ2ส่วนกรุงโซลนะคะขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3นะคะอันดับ4คือโตเกียวอันดับ5เซี่ยงไฮ้นะคะกรุงเทพอันดับ6กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียอันดับ7นะคะไทเปอันดับ8อันดับ9นี่เป็นมุมไบอินเดียอันดับ10จาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียแล้วก็อันดับ11ก็คือโฮจิมินห์เวียดนามซึ่งการประเมินเมืองต่างๆเนี่ยนะคะก็เขาประเมินครอบคลุม7มิติหลักๆเลยก็คือธุรกิจและเศรษฐกิจ
9: ค
8: ุณภาพชีวิตค่ะโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงนะคะนวัตกรรมและไอเดียความหลากหลายของทุนมนุษย์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วก็รวมไปถึงระบบราชการและกฎหมายสำหรับภาคธุรกิจนะคะคือเขาบอกว่ากรุงเทพอะทำผลงานได้ดีในด้านธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องที่คงจะต้องเร่งแก้ไขก็คือปัญหาคุณภาพชีวิต
9: โอ้นี่สำคัญนะ
8: นะคะปัจจัยสำคัญนะคะที่กดดันคุณภาพชีวิตของคนกรุงก็คือปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวที่อยู่ในระดับสูงนะคะความท้าทายด้านความยั่งยืนแล้วก็รถติดกันไหมคะ
9: โอ้โห
8: ปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักเลย
9: ใช่ใช่คือจริงๆมันเป็นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตนะที่ว่าม
8: ากๆเหมือนกัน
9: นะที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อันดับ6
8: ค่ะ
9: ขอขยับขึ้นมาให้สูงกว่านี้ได้ก็จะดีมากค่ะ
8: ค่ะ
9: นะพวกเราช่วยกันเชียร์หน่อยบ้านเรา
8: หวังอย่างนั้นค่ะ
9: ค่ะ
7: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: คือนับวันค่ะเพลงพิเศษนะคะวันในไลฟ์ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีก็ต้องอาศัยคนช่วยขอเหมือนกันนะคะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้หรือแม้แต่นะเสนอได้นะคะอยากฟังศิลปินคนไหนมาคะวันในไลฟ์แก้มแกรนค่ะแก้มแกรน

เพิ่งเห็นว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดาวอังคารอยู่ใกล้โลกมากคือใกล้มากที่สุดในรอบ 60,000 ปีเลยนะคะอุ๊ยตั้ง 60,000 ปีไม่รู้เลยค่ะว่าถ้าดูครั้งนี้แล้วจะมีโอกาสได้ดูกันอีกไหมเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูค่ะเขาบอกว่ามันมีระยะทางที่ใกล้โลกมากๆแล้วก็เขาเรียกเลยนะดาวอังคารมันจะสุกสว่างเป็นดวงที่สีจะออกชมพูไปถึงค่อนข้างแดงฟ้าปิดไหมอ่ะวันไหนก็ตามมีปรากฏการณ์ธรรมชาติฝนตกตลอดเลยเปิดเพลงนี้ให้นะคะกับใครก็ตามที่บอกว่ารถติด

ขอบคุณข้อความทักทายกันจากหาดใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะมีงานลงไปพูดที่เขาหลักที่พังงานะคะก็ไม่เคยได้ลงใต้เลยอ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวลงไปเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันได้นะหาดใหญ่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงไปสักทีนึงนะคะส่งกำลังใจผ่านเพลงผ่านกรีนเวฟไปถึงคุณด้วยกันละกันอันนี้บอกว่าขอเพลงบอกรักแฟนหน่อยครับโอ้โหมันกว้างมากเลยอ่ะเลือกเพลงนี้ละกันเพื่อว่าหวานดี

ิดดูนะเพลงรักในโลกแต่ละเพลงแต่ละเพลงฟังทีไรปั๊บคิดถึงหน้าเธออะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่รักได้ยังไงใช่ไหมคะ No one else ค่ะต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอคนเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้บอกว่าดีจ้ะพี่อ้อย คือคำว่าดีจ้าปั๊บหนึ่งพี่คิดถึงอาราเล่เลยอะน้องๆรุ่นใหม่คงจำไม่ได้แล้วเนาะแต่ว่าตอนนั้นอาราเล่นี่คือที่สุดแห่งการ์ตูนเหมือนกันนะแวะมาทักทายจ้าตอนนี้แม่หนูเป็นม้าอ๋อตอนที่แม่หนูเป็นมะเร็งหนูได้กำลังใจจากพี่ตอนนี้แม่เพื่อนหนูเป็นมะเร็งเช่นกันหนูส่งต่อกำลังใจให้เพื่อนต่อขอเพลงให้เพื่อนหน่อยได้ไหมคะตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนด้วยเพื่อว่าเลือกโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครอยากจะเป็นแต่เมื่อเป็นแล้วเราเองคือคนที่ต้องดูแลหัวใจของแม่ด้วยเราต้องแข็งแกร่งจะได้มีแรงให้คุณแม่นะคะเพลงเพราะยุคคาสเซ็ตค่ะคิดถึงเพลงนี้เลยอ่ะอย่างน้อยหายใจลึกๆหายใจยาวๆแล้วฟังเพลงเพราะเพลงนี้ด้วยกัน

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: กลับมายุคนี้บ้างค่ะแหมแต่ยุคนั้นเราชิลมากเลยนะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะและนี่คือ Smiley Request กอล์ฟพิชยะค่ะ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ชวนกันออมทุกเย็นเลยนะคะเริ่มออมง่ายๆวันนี้ค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็ได้แค่คุณมีหมื่นบาทก็เริ่มออมได้ค่ะฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกค่ะดูซิว่าคุณเลือกแบบไหนนะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนหรือจะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000 บาทนะคะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนถ้าคุณฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะคะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะฝากนานขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.05% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีนะคะแต่ถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่ว่าไปคิดจากยอดเงินฝากรวมสะสมอันนั้นไม่ใช่นะไม่ว่าเลือกฝากแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าค่ะให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจด้วยฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30 ธันวาคม 69รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะคลิกดูได้ที่ www.gsb.or.th หรือโทรก็ได้นะคะ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้

0: แบบที่แอปโกบักกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
1: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
3: ไหนบอกอมเพีย
4: ใช้ตราฉลากทองไงเน
5: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
6: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
7: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี่ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เขียวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย
3: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
1: พี่โอหนูชอบพี
0: ่ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โอ
0: ยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ใหม่ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: แวะติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของกรีนอัปเดตกับดินสุที่น่าทองชื่นทางการเนปาลค่ะระดมกำลังทั้งตำรวจแล้วก็ทหารมากกว่า 3,000 นายพร้อมสุนัขดมกลิ่นเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าถล่มอย่างรุนแรงนะคะในพื้นที่ชายแดนระหว่างเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งปฏิบัติการกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะเนื่องจากว่าภูมิประเทศเนี่ยเป็นภูเขาสภาพอากาศเลวร้ายนะคะถนนหลายสายถูกตัดขาดแล้วก็มีอุปสรรคเกี่ยวกับระบบติดต่อสื่อสารขณะที่สภากาชาดจีนค่ะได้เร่งจัดส่งน้ำและอาหารพร้อมกับเต็นท์ชุดสุขอนามัยและอุปกรณ์สำหรับใช้งานกลางแจ้งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนก็ได้เพิ่มการเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์ของทะเลสาบซึ่งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำทางตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ประสบภัยเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยและป้องกันการเกิดเหตุภัยพิบัติซ้ำซ้อนค่ะรอบหน้าเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

ความน่าเห็นใจอีกแบบนึงนะคะคนมีอารมณ์ขันหัวเราะตลอดเวลาใครจะรู้ว่าบางมุมเขาอาจจะอยากร้องไห้แทบตายเนาะพี่นิ่มสีฟ้าแต่งเนื้อเพลงนี้ค่ะนี่คือไม่ตลกจากพี่อ่ำอมรินทร์นิติพลนะคะมาชั่วโมงนี้ลุ้นการสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทใครจะคว้าไปก่อนถึงบ้านนะคะทั้งสิทธิ์เติมน้ำมันและเพลงที่คุณขอด้วย Drive Your Home ค่ะส่งเพลงเพราะมาผ่านแอป A-Time ฟังฟินบอกชื่อเพลงและเบอร์โทรกลับ

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ยืมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ีชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอตในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: Drive you homeโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4

0: ไว้คนเก่ง
1: ดีใจที่ชอบนะคะอันนี้บอกว่าน้ำตาไหลเลยค่ะพี่อ้อยวันนี้เหนื่อยมากจริงๆได้ยินเพลงแล้วฮึบเลยคือไม่รู้เหมือนกันนะบางคนอาจจะบอกว่าฉันต้องฮึบฉันต้องฮึบแต่ในมุมพี่อ้อยนะวันไหนไม่ไหวก็คือบอกไม่ไหวอะค่ะซื่อสัตย์ต่อความอ่อนแอของตัวเองบ้างก็ได้อะไรต้องฮึบตลอดเวลาคะกอดตัวเองบ้างโอบตัวเองบ้างอีกหนึ่งเพลงที่คุณขอไว้ค่ะ

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: เอาละแจกสิทธิ์แจกสิทธิ์เติมน้ำมันค่ะชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละทิปเลดี้ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิปอินชัวร์นะคะเดี๋ยวดูซิคนโชคดีของเราสวัสดีค่ะคุณจ๊ะจ๋า
2: สวัสดีค่ะพี
1: ่อ้อย
2: เสียงใจมากเลย
1: เสียงสดใสมาเลยนะอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
2: อยากฟังเพลงดีใจที่ไม่มีเธอค่ะ
1: อุ้ย
2: บาสค
1: ่ะทำไมล่ะคะทำไมถึงอยากฟังเพลงนี
2: ้มันนึกถึงอดีตอะค่ะมันเคยแบบเคยรักใครคนหนึ่งแล้วทีนี้เขาไม่รักเราแล้วเราก็แบบต้องตามเขาตลอดตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็แบบโอ้ก็ดีใจที่แบบไม่ต้องส่งข้อความไม่ต้องรอสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: รู้สึกโล่ง
1: จากวันที่มันเหนื่อยเหนื่อยเนาะ
2: ใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็เหนื่อยก็ท้อกับงานมากเลยดีใจได้คุยกับพี่อ้อยแล้วก็ดีใจได้รางวัลด้วยค่ะ
1: ยินดียินด
2: ีส่งเป็นร้อยครั้งเลย
1: เหนื่อย
2: ได้สักที
1: ตอนนี้จะบอกว่าเหนื่อยเรื่องงานเหนื่อยเรื่องอะไรที่สุดนะคะ
2: เหนื่อยเรื่องมันท้อค่ะเราทำค้าขายอยู่ค่ะพี่อ้อยแล้วมันเศรษฐกิจ
1: ใช่
2: ค่ะยากมากเราต้องสู้กับใจตัวเองแล้วก็สู้กับเศรษฐกิจมันก็ต้องสู้ค่ะไม่รู้จะทำยังไงพ
1: ี่อ้อยค่ะแต่มองเห็นความโชคดีของเราอย่างนึงนะอย่างน้อยวันนี้จ่ายยังแข็งแรงอยู่นะ
2: ค่ะยังแข็งแรง
1: ถ้า
2: ร่างกาย
1: ยังแข็งแรงพี่อ้อยว่าเราก็ยังมีโอกาสอีกเยอะแยะเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะค่ะก็ฟังพี่อ้อยทุกวันแล้วก็ดูขับไฟเดย์อะไรก็เป็นแบบชีวิตก็ฟังแล้วก็ได้บทเรียนหลายๆอย่างเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะ
1: โอ้ยินดีค่ะขอบคุณในความชื่นใจที่ส่งมาให้เย็นนี้นะจ๊ะอยากฟังเพลงนี้คือดีใจที่ไม่มีเธอเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้แล้วก็จ๋าติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมันได้เลยนะ 1,000 บาทนะคะ
2: ค่ะแต่ดีใจที่ได้คุยกับพี่อ้อยนะคะดีใจมากๆเลยค่ะ
1: ได้เลยคุยได้
2: คนดังคนดังคนดัง
1: ไม่ขนาดนั้นพี่เป็นดีเจธรรมดาคนนึงค่ะที่มารับน้องช่วงเย็น
2: ๆโอ้ไม่งั้นบัตรไม่หมดหรอกพี่อ้อย2รอบเลยนะ
1: ขอบคุณมากขอบคุณที่สุดเลย
2: เก่งมากค
1: ่
2: ะดีใจด้วยความสำเร็จค่ะ
1: ขอบคุณมากจ๋าๆอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้พร้อมกันนะ
2: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะค่ะ
1: เป็นเพลงนึงที่หลายคนชอบนะคะพี่อ้อยเห็นรายชื่อเพลงนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเราปิดท้ายกันแล้วเดี๋ยวฟังน้องเฟียสต่อนะชั่วโมงหน้านะคะพรุ่งนี้เจอกันใน Club Friday 108คำถามหัวใจสวัสดีค่ะ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: Love your mama Love your papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ลองร้องอีกรอบหนึ่ง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: กรอบเคลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
9: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
11: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
9: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซลาเซลล
13: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซลาเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
14: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี
5: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้ามา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้ามา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นไปตามที่

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: อาการเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: อินสปิเรชันจากโอภัสจิรา
3: เราทำดีสุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อนึงกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอเชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
4: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
5: ้กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นท่ามกลางความกังวลนะคะว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กๆเยาวชนที่ญี่ปุ่นค่ะบรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียก็กำลังออกมาตรการนะคะเพื่อช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบกิจกรรมทางออนไลน์ของลูกหลานได้โดย Meta นะคะเริ่มใช้งานฟีเจอร์แจ้งเตือนผู้ปกครองบนแพลตฟอร์ม Instagram ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนผู้ปกครองผ่านทางอีเมลหรือแอปพลิเคชันถ้าตรวจพบว่าผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่นค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองซึ่งการแจ้งเตือนก็มีคำแนะนำเรื่องการจัดการสถานการณ์และยังให้ข้อมูลการติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุขด้วยขณะที่ TikTok ก็ได้เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆรวมถึงการอนุญาตให้ผู้ปกครองจำกัดระยะเวลาการใช้งานของลูกหลานแล้วก็จำกัดการดูเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้วยค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
4: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

คิดถึงใครตอนอยู่คนเดียวบ้างครับเพลงนี้จากพี่คิมแล้วก็พี่โก้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มี Unbelievable จากไมค์ไม่ได้ฟังมานานแล้วเหมือนกันทุ่ม15นาทีที่นี่เราเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันนะครับตอนนี้เมืองไทยเวลากลางคืนเนอะหัวค่ำแบบนี้นะครับแต่มีข้อความมาจากที่ประเทศอื่นด้วยที่กำลังฟัง Green Wave อยู่บอกว่ากำลังสดชื่นเลยกับเพลงเพราะที่นี่ขอบคุณมากเลยครับฟิตมาพาคุณกลับบ้านครับตอนนี้เราเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันวันนี้วันที่27สิงหาคมพฤหัสสุดท้ายของเดือนที่8ของปี2026แล้วนะครับเดินทางมาก็อีก4เดือนจะปีใหม่แล้วอ่ะ

คนฟังกรีนเวฟนี่โรแมนติกเหมือนกันนะฮะมีส่งข้อความเข้ามาด้วยบอกว่าฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเพลงของพี่โก้พี่คิมแล้วก็เห็นช่วงที่พระอาทิตย์รับฟ้าเห็นแสงสุดท้ายพอดีเลยรู้สึกดีมากนะครับอีกข้อความนึงส่งเข้ามาบอกว่าเนี่ยวันนี้ฟังทางวิทยุนะแต่ว่าเพลงเพราะมากจนต้องล็อกอินเข้ามาบอกขอบคุณมากเลยนะครับ

พลงนี้ See You Somewhere จากบิลกินนะครับแล้วก่อนอันนี้มีพิงด้วยนะครับเป็นซาวด์แทร็กด้วยจากกระเช้าสีดานนทนนท์ครับมีไมค์พิรัตก่อนอันนี้พิงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษนะครับแล้วก็มีเธอคือความฝันเอามาฝากกันเป็นเพลงที่ประกอบทั้งภาพยนตร์ประกอบทั้งซีรีส์หลายเรื่องเลยแล้วก็พุ่มกับต่างประเทศก็ชอบด้วยเห็นเอาไปประกอบหนังต่างประเทศนะครับซีรีส์ต่างประเทศดังๆเป็นเพลงที่พร้อมจริงนะครับวันนี้จริงๆแล้วว่าเป็นวันศาสตร์จีนด้วยนะครับเป็นวันที่คนพูดถึงน้อยมากเลยไม่รู้ทำไมแบบในโซเชียลมีเดียอะไรก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นวันที่เรานึกถึงและลึกถึงบรรพบุรุษด้วยเมื่อกี้ไปลองเปิดบัดดู Google ไงว่าแบบความหมายของศาสตร์จีนคืออะไรเขาเขียนว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิดแล้วก็แบบญาติพี่น้องเนี่ยจะกลับมาบนโลกได้แล้วก็มาขอแบบอาหารขอส่วนบุญอะไรเงี้ยแบบอ่าน Google แล้วฟิก็ตกใจแบบฮะอย่างนี้ก็แปลว่าเราเชื่อว่าญาติเราอยู่ในนรกก็สิไม่ใช่ขนาดนั้นละมั้งนะฮะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันที่ไหว้เจ้าตอนเช้าเนาะแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษเป็นที่ระลึกถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็มีแบบไหว้เผื่อวิญญาณแล้วก็สัมภเวสีล่อนเล่ด้วยที่เขาบอกเรียกว่าฮอเฮียตีอะไรอย่างงี้นะครับใดๆเลยวันนี้ก็คือเป็นวันที่ทำให้เราคิดถึงคนอื่นแบ่งปันถึงคนอื่นว่าการที่เรามายืนอยู่ตรงจุดนี้เราจะคิดว่าเราพาตัวเองมาก็ใช่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเพราะมีคนรักคนสนับสนุนคนผลักดันเรามาอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันแบบเอื้อหนุนกันมานะครับก็เป็นที่ระลึกถึงเหมือนหนังเรื่องโคโค่ครับประเพณีการระลึกถึงบรรพบุรุษไม่ได้มีเฉพาะของจีนของไทยนะครับแต่ว่าทั้งฝั่งฝรั่งอเมริกาใต้หรืออีกหลายๆที่ก็มีแบบนี้เหมือนกันประโยคในหนังเรื่องโคโค่เขาบอกว่าเราจะมีคุณค่าถ้าเกิดว่าคนที่รักเรายังจำเราได้

0: ำคืนนี้ครับจันทร์เต็มดวงทั่วโลกเลยครับแล้วก็เป็นดวงจันทร์ที่ชาวอินเดียเรียกว่าสเตอร์เจนมูนของบ้านเราฝั่งตะวันออกฝั่งเอเชียเนี่ยก็คือวันศาสตร์จีนนั่นเองนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความมาถามด้วยว่าเพลงก่อนชายคนเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษชื่อเพลงชื่ออะไรชื่อเพลงดูดีจากโพลีแคทนะครับ
1: Good news
0: Good News ปลายชั่วโมงนี้เอามาฝากกันนะครับอันนี้เป็นทางเลือกที่เป็นตัวช่วยได้ดีมากๆเลยหลายๆครั้งที่มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำให้เราสะดุดนะครับสะดุดเรื่องการเงินสะดุดไปหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับบางทีแบบโหเป็นเรื่องความมั่นใจเป็นเรื่องการวางแผนชีวิตด้วยเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้ดูเราคนเดียวเนาะเราดูคนในครอบครัวแล้วก็อีกหลายๆคนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลด้วยครับมีที่ปรึกษาอย่างCar Forecastครับให้เป็นที่ปรึกษาช่วยให้เราได้ไปต่อในวันที่ชีวิตเนี่ยโหมันไม่ง่ายเหมือนเดิมนะครับCar Forecastแคชพร้อมใช้ครับให้วงเงินสูงสุดถึง 140% อนุมัติไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงนะครับพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกครับแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสามารถโปะได้นะครับยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดครับสนใจสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์กับ Car for Cash โทรไปได้ที่เบอร์นี้027407400นะครับแอดไลน์ก็ได้ครับแอดไซกรุงศรีออโต้ครับหรือสมัครผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้สะดวกง่ายได้ทุกที่ตลกไม่ออกบอก Car Forecast พร้อมใช้ครับเพราะว่าทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คุณคิดสามารถกู้ได้นะครับแล้วก็กู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวด้วย Car Forecast รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carforecast.com ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกหมอเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะๆอย่างเงี้ยยังอร่อยเลย
3: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่านอสทัลเจียเอฟเฟคและสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
4: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร
6: ์ Green Morning Show
5: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
7: Close up shot
3: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: Close up shot
3: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
12: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
13: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
14: เจ็บคอ
13: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ต้นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: ายเชฟ
1: คอนเน็กสู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่ Pandora กับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
7: 1 2 3 Go
8: A-Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในRemaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับ Master ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
10: วิธี Save Energy แบบ
11: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซลเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
2: ได้เรียนดับเล่นต้องผู้เข้าทอง
0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
3: ์เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุทินาทองชื่นในช่วงที่ฤดูทำความร้อนแล้วก็ฤดูเกษตรกรรมกำลังจะเริ่มขึ้นแต่ว่าปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลของสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการค่ะโดยมีข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลพลังงานบอกว่าปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นอยู่ที่ 103.4 ล้านบาร์เรลจนถึงวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันของปีคือความต้องการน้ำมันดีเซลทั่วโลกมักจะสูงสุดในช่วงเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำความร้อนในฤดูหนาวและการเก็บเกี่ยวในซีกโลกเหนือซึ่งการที่ปริมาณสำรองน้ำมันลดลงก็อาจจะผลักดันให้ราคาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปอีกแล้วก็กระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากพลังงานค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันติดตามกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ์
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

0: ใคร
1: ซิงเกิลใหม่จากนูนิวครับเพลงนี้ได้โบกี้ไลออนนะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็ทำทั้งเนื้อแล้วก็ทำนองให้ด้วยนะครับในเพลงนี้นี่คือแบบดีมากเพลงนี้ชื่อว่าคาตานั่นเองนะครับก่อนหน้านี้มีแสงแรกด้วยเอามาฝากกันจากน้ององศา ช่วงนี้ถ้าติดตามข่าวบันเทิงนะครับของต่างประเทศเนี่ยจะได้เห็นข่าวการจากไปของคุณแม่ดอลลี่พาตันนะครับเป็นนักร้องคันทรีซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยแล้วก็แบบวันนี้เนี่ยเห็นเขามีการทริบิวด้วยกันที่อังกฤษรู้สึกว่าหน้าพระราชวังนะครับก็จะมีเป็นวงดุริยางค์ที่ปกติเขาจะเล่นเพลงที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแบบทุกๆชั่วโมงเนาะปรับเปลี่ยนขบวนการจัดเฝ้าพื้นที่หน้าพระราชวังนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เอาเพลงของดอลลี่พาร์ตันมาเล่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับดอลลี่พาร์ตันเนี่ยเป็นที่พูดถึงในหลากหลายวงการเพราะว่าเธอเขาเรียกว่ามีคุณูปการในวงการดนตรีเยอะเหลือเกินทำเพลงก็เยอะแต่งเพลงก็เยอะแล้วก็เป็นคนที่มีคนรักเยอะมากครับมีคนเคยไปดู เบื้องหลังอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากจะเป็นคนเบื้องหน้าในวงการบันเทิงเป็นนักดนตรีศิลปินแล้วเนี่ยเธอยังเป็นนักขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมด้วยเขาบอกว่าตลอดทั้งชีวิตของดอลลี่พาร์ตันเนี่ยบริจาคเงินช่วยการกุศลไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

ยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: หนึ่งในเพลงที่ดีที่สุดของ Modern Rock เพลงหนึ่งเลยนะครับเพลงนี้สิ่งที่ไม่เคยบอกครับก็เนื้อเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งดนตรีก็เป็นแอมเบียนซี่เล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่บอกว่าโอ้มันไหลไปในมูดมันมีหลายเพลงจริงนะที่เราแบบฟังเพลินๆแล้วเราแบบไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าเพลงมันพูดถึงเรื่องอะไรแต่แบบมูดมันได้อะนะครับหนึ่งในนั้นก็มีเพลงนี้เนี่ยแหละนะครับก่อนหน้านี้มีคำบางคำจาก Squeeze Animal ด้วยมีหากฉันตายจาก 60 Miles หลุมอากาศจากปามี่ที่ฝากกันเข้ามา DJ Playlist ของ Fiat ชั่วโมงนี้ครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: โอเคที่แอปโกบายฟูซีออโต้หรือโทร02-747-400
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: อินสปิเรชั่นจากโอภัสจิรา
4: เราทำดีที่สุดในพาร์ทของเราแล้ววันนึงถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อนึงกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอ้เชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
5: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุทินาทองชื่นที่เวียดนามค่ะรัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้นะคะในโครงการเป้าหมายแห่งชาติด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทพื้นที่ชนกลุ่มน้อยและพื้นที่ภูเขาในช่วงปี2568ถึง2573คือโครงการนี้นะคะจะใช้งบกว่า808ล้านล้านดองก็ประมาณ1ล้านล้านบาทและนอกจากนี้นะคะยังตั้งเป้าให้ศูนย์ควบคุมโรคท้องถิ่นทั้งหมดมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อก่อโรคแอนติเจนและแอนติบอดีของโรคติดเชื้ออันตรายรวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำสะอาดและก็สภาพสุขาภิบาลในโรงเรียนตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
5: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

พลงกรุ๊ปดีๆที่ใครๆก็อยากคัฟเวอร์ครับเวอร์ชันนี้ได้3คนเลยเบลสุพนิวรันทรและก็ทอมอิสราด้วยมาคัฟเวอร์เพลงนี้นะครับเอาอีกเพลงนึงจากมี่มาฝากกันดีกว่าแล้วก็เวอร์ชันนี้25 hours ทำไว้ดีๆศิลปินหลายคนเวลาคัฟเวอร์เนี่ยทำอย่างกับจะเป็นเพลงของตัวเองไปเลยเนี่ย

้าส่งฉันมาจาก25 hours ครับไม่ว่าอะไรจะเป็นเหตุดลใจหรือว่าโดนให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นก็ตามนะครับใช้เหตุการณ์นั้นให้คุ้มค่าที่สุดเราไม่รู้หรอกว่าเหตุปัจจัยมันมายังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มันแล้วก็ทำประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ยในจุดนั้นให้ดีที่สุดนะครับมันอาจจะไม่วนกลับมาอีกแล้วก็ได้นะครับถึงบอกว่าโอกาสนั้นอาจจะมาแค่ครั้งเดียวทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันฟ้าส่งฉันมาครับเวอร์ชันนี้จาก25 hours

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เดบิวต์แทร็กคืนนี้เอาเพลงของเป้อารักษ์มาฝากกันครับเพลงนี้ชื่อว่าจันทร์ลับตาซิงเกิลใหม่จากเขา

พลงนี้จะได้ฟีลแบบเป็นโฟกวินเทจหน่อยๆนะฮะเพราะว่าแม้กระทั่งเสียงกลองเสียงเครื่องดนตรีที่เป้เลือกใช้ก็คือใช้แบนโจนะครับมาเล่นมันคล้ายๆกับกีตาร์แต่มันแบบมันจะมีความเป็นแบบเสียงเหมือนพวกแบบสล้อซอซึงนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะได้ฟิลแบบรสชาติไปอีกแบบหนึ่งน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับโอ้ดีเลยเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเป้อารักษ์ชื่อเพลงว่าจันหลับตานั่นเองนะครับขอบคุณมากที่ฝากเพลงเพราะกันมาเยอะมากเลยนะครับก็มีหลายเพลงที่เปิดทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทันเดี๋ยวไปต่อกันได้ในชั่วโมงหน้านะครับกับปอก็แล้วกันนะครับวันนี้พี่ฝากเพลงเพราะไว้มีอีกหลายเพลงเหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆทยอยกันไปทิ้งท้ายในปลายชั่วโมงนี้ด้วยก็ใครที่คิดถึงเพลงไหนอยากจะให้ช่วยหาก็ส่งข้อความมาบอกกันได้ผ่านแอปพลิเคชันในไทม์ฟังฟินครับวันนี้ฟิล์มหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ตอนทุ่มหนึ่ง

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: นี่คือเวลาของ Green Update เราติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นทางการอินเดียค่ะได้ยกระดับการเฝ้าระวังในบางพื้นที่ของรัฐพิหารแล้วก็รัฐอุตตรประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศค่ะหลังจากมวลน้ำจากเนปาลไหลมุ่งหน้าสู่ชายแดนอินเดียซึ่งถือเป็นพื้นที่ปลายน้ำก็มีเสียงเตือนนะคะว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรีสุรีของเนปาลซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนอินเดียประมาณ160กิโลเมตรอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำคันดักซึ่งไหลผ่านรัฐพิหารที่มีประชากรหนาแน่นก่อนที่จะบรรจบกับแม่น้ำคงคาโดยมีรายงานนะคะมีชาวอินเดียอย่างน้อย133คนยังคงสูญหายซึ่งชาวอินเดียเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญที่กำลังเดินทางไปยังเขาไกรลาศในทิเบตค่ะเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวกันต่อรอบหน้าต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 minutes DJ Paul

ฉันก็ได้ไปช่วยเติมฝันนะครับผมวิยดาโกมาลกุลนันทครมีอยากรู้แต่ไม่อยากถามป๊อปปองกูลนะครับลำปามโบกี้ไลออนเจฟชาร์เตอร์แล้วก็จำได้ว่าลืมจะวิลเลียมจักรพรรดินั่นเองสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยครับ4:17 PM แล้วก็ดูแลคุณผู้ฟังต่อจากช่วงของดีเจพี่เฟียสนะครับผมที่บายบายไปตอน4 PM นั่นเองนะครับอยู่กับปอจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนวันพฤหัสวันนี้เพลงไหนอยากจะฟังในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนที่อากาศค่อนข้างดีบอกกันได้นะครับแอปพลิเคชันไอทามฟังฟิน

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: 4:32 นะครับขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังที่ส่งรายชื่อเพลงมาบอกกันว่าเอ๊ะค่ำคืนนี้อยากจะฟังเพลงไหนกันบ้างทยอยส่งกันมาได้เลยตอนนี้ก็โอ้ส่งกันมาอย่างเรื่อยๆขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมคุณจัญญาถามถึงเพลงของ Sky Kick Ranger มีด้วยนะครับผมเดี๋ยวท้ายๆชั่วโมงเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้มีงานจากเพชร AF3 นะครับยิ่งร้ายก็ยิ่งรัก

กันน่ารักน่ารักจากซาร่าพงประเสริฐนะครับผมนี่คือเรารักกันขอความบอกว่าเพลงก่อนนอนคืนนี้ฮิวใจคนเบิร์นเอาได้ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมคุณพีทบอกว่าสวัสดีครับคุณปอครับกำลังขับรถกลับบ้านพุทธมณฑลสาย3ตอนนี้ฝนไม่ตกแต่อากาศค่อนข้างอบอ้าวนะครับผมขอบคุณที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในค่ำคืนนี้ชั่วโมงหน้าเพลงเพราะๆก็ยังเสิร์ฟกันต่อเนื่องเลยนะครับผมก็แน่นอนว่าเพราะไม่แพ้กับชั่วโมงนี้ถ้าคุณผู้ฟังยังไหวก็ไปต่อพร้อมๆกันนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไว้อีก2งานเพลงนะครับจากไกด์คิกแรนเจอร์กับเพลงนี้เพลงที่มีชื่อว่าผวังแล้วก็อัศนีวสันต์นะครับกับทั้งที่รู้ชั่วโมงหน้าเจอกันต่อนะครับกับผมปอนันทชัยที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแปลบๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
2: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
3: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
3: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบRefine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772 Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
6: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอตในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
0: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
7: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามกันต่อกับดินสุทินาทองชื่น TikTok ค่ะเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกาหลีใต้ได้สูงถึง 40.6 ล้านล้านวอนภายในปี2573ผ่านการส่งเสริม K-Culture บนแพลตฟอร์มค่ะคือจากที่มีการสำรวจนะคะร่วมกับ Kyene บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกสำรวจผู้บริโภค3,300 คนอายุระหว่าง 16-49 ปีใน 10 ประเทศพร้อมทั้งวิเคราะห์เชิงปริมาณนะคะว่ากลุ่มแฟนคลับ K-POP ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม TikTok สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมหลักของเกาหลีใต้อย่างไรนะคะก็ปรากฏว่าคนที่ใช้ TikTok 88.7% บอกว่า TikTok นี่มีส่วนช่วยให้รู้จักวัฒนธรรมเกาหลีขณะที่ 69.5% บอกว่าชื่นชอบวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้นหลังจากใช้ TikTok และมีถึง 55.7% ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าเกาหลีหลังจากที่ได้ดูคอนเทนต์เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีบน TikTok ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวเราเจอกันนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

ชั่วโมงที่2นะครับผมเริ่มต้น4เพลง EDC นะครับเพลงนี้เจ็บและชินไปเองมีงานจากปามมี่นะครับงานจากพี่เต็นเทียร์พักแล้วก็งานจากพี่จักรชวินด้วยนะครับผมเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินก็ทยอยเปิดให้อย่างต่อเนื่องเลยสำหรับชั่วโมงที่2นี้5ทุ่ม17นาทีของวันพฤหัสที่27สิงหาคมคุณผู้ฟังนะครับผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับการฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในค่ำคืนนี้ด้วย

0: ดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถ้าชุ่ม32นาทีนะครับผมก็ยังอยู่กับปอนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายสำหรับชั่วโมงนี้และช่วงเวลาของ Cover Night Live ของเรานะครับแพรวคณิตกุลนะครับเอาเพลง North Star ของพี่ป๊อปมา cover

0: Ifmade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณมากๆนะครับผมผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับ Smiley Request ขอบคุณสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตงานจากน้องขมิ้นกลิ่นศักดิ์นะครับคุณผู้ฟังครับชื่อเพลงว่าจันทร์สะท้อนใจ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: บ๊ายบายกันไปด้วยช่วงนี้นะครับผู้ฟังครับกับช่วง Debut Track เพลงใหม่จาก Blue พงษ์ธิวัฒน์นะครับชื่อเพลงว่า Kiss Come Kiss นั่นเองก็พาไปสัมผัสอีกด้านหนึ่งของตัวตนที่ชัดเจนกว่าเดิมนะครับดนตรีสไตล์ Afrobeat นะครับจังหวะแบบว่าสนุกชวนโยกแล้วก็น้ำเสียงที่มีมิติมากขึ้นพร้อมกับความขี้เล่นที่เป็นทั้งเพลงทั้งเย้ายวนชวนให้ขยับเข้ามาใกล้ได้โดยไม่รู้สึกตัวนะครับผู้ฟังครับผมน่าสนใจมากๆสำหรับซิงเกิลนี้อ่ะลองฟังดูพรุ่งนี้เราเจอกันบ่าย 3:00 นเร็วหน่อยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์แล้วก็ส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่แบมเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับผู้ฟังครับ

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale ไบเทคบางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี
3: ้ 1 2 3 go
4: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: เช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
2: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดยและไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
3: ์แวะฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับลิ้นสุที่น่าทองชื่นมีรายงานจากรัฐซาวออสเตรเลียค่ะพบกรณีต้องสงสัยสุนัขจิ้งจอกแดงติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ซึ่งถือเป็นกรณีต้องสงสัยกรณีแรกของประเทศที่ตรวจพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บนบกซึ่งถ้าผลการตรวจยืนยันออกมาเป็นบวกนะคะกรณีนี้ก็จะกลายเป็นการตรวจพบเชื้อสายพันธุ์อันตรายในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยบนบกเป็นครั้งแรกในทุกพื้นที่ของออสเตรเลียแล้วก็เป็นกรณีแรกที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตเมืองค่ะก่อนหน้านี้รัฐบาลท้องถิ่นได้อนุมัติโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ให้กับนกเป็น100ตัวเลยนะคะจาก30สายพันธุ์ท้องถิ่นที่สวนสัตว์ป่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองแอดิเลดค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อเวลาของ Green News มารออีกต้นชั่วโมงนะคะ

0: ู้ฟังบอกว่าเอ๊ะชั่วโมงนี้เรายังไม่ถึงช่วงเวลาของ DJ Playlist แต่ว่าทุกเพลงเพราะเนี่ยมันต่อเนื่องแล้วก็ไปกันได้หมดเลยนะคะประมาณธีมแอบบอกรักอยากจะบอกใครสักคนนึงกับความรู้สึกของตัวเองเพราะว่ารู้ใจตัวเองแล้วแต่ยังไม่รู้ใจอีกฝ่ายว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะนี่คือเพลงเพราะชุดแรกเริ่มต้นในชั่วโมงใหม่ค่ะเที่ยงคืน27นาทีแล้วนะคะอยู่ด้วยกันต่อใครนอนดึกใครเดินทางในช่วงดึกๆแล้วก็เปิด Green Wave ฟังในทุกช่องทางนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ DJ Bam พลาดีไซน์สวัสดิ์ที่นี่ Green Wave ค
1: ่
0: ะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟัง

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: พลงนี้เรียกว่าเป็นการบูสต์ energy เลยนะคะคนที่กำลังขับรถอยู่เดินทางอยู่ในตอนดึกๆนะคะขอเพลงที่ชื่อว่าก่อนจาก Modern Dog เข้ามานะคะเล่นให้ในช่วงนี้เลยละกัน Smiley Request นะคะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: มาฟังเพลงอบอุ่นอบอุ่นนะคะเพลงนี้เป็นตัวแทนของคำสัญญาที่อยากจะมอบให้กับคนสำคัญว่าข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะคะเราจะผ่านทุกเรื่องไปด้วยกันค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ได้มาทีมส์เนี่ยละค่ะเขาทำเพลงนี้ออกมาในแง่มุมของการให้กำลังใจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่41แล้วจากทีมนี้นะคะชวนพลอยชมพูค่ะมาถ่ายทอดเพลงที่ชื่อว่าอย่าปล่อยมือกัน

0: เป็นซิงเกิลแรกนะคะหลังจากที่ห่างหายการร้องเพลงการทำเพลงอยู่หลายปีอยู่เหมือนกันนะคะณัฐศักดาธรเดินหน้าปล่อยซิงเกิลที่2เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะในช่วงของ DJ Can นะคะก็มาติดตามฟังกันได้สำหรับเพลงใหม่ของณัฐนะคะแล้วก็คงจะได้พูดถึงที่มาที่ไปของซิงเกิลล่าสุดด้วยเหมือนกันนะคะติดตามกันได้ที่ Green Wave นี่แหละค่ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียมHD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
1: โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
0: ให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
1: และใกล้
0: ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
3: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: Green News
5: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามได้กันกับตินสุที่น่าทองชื่นรัฐบาลบราซิลค่ะยื่นฟ้องแพลตฟอร์ม Discord ต่อศาลรัฐบาลกลางเรียกค่าเสียหาย500ล้านเรียลนะคะราวๆ97ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยบอกว่า Discord ไม่ทำตามกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ Discord เร่งยกระดับมาตรการป้องกันเด็กบนแพลตฟอร์มนะคะโดยกำหนดค่าปรับวันละ 500,000 เรียลนะคะราวๆ 97,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐถ้า Discord ไม่ดำเนินการทางด้าน Discord ก็โต้แย้งค่ะว่าการฟ้องร้องครั้งนี้เนี่ยเกินกว่าเหตุซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้เสนอแผนปรับปรุงความปลอดภัยต่อสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วค่ะในขณะที่อัยการสูงสุดของบราซิลบอกว่า Discord ไม่ได้เดินหน้าทำข้อตกลงกับทางการซึ่งจะกำหนดให้บริษัทรับรองอย่างเป็นทางการว่าจะปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนของประเทศค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตให้ติดตามต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
4: Green News
5: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilo San M
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
8: DJ Playlist 55 minutes DJ Bam

ตอนนี้ความรักดูเหมือนจะเป็นรักระยะไกลนะคะเพราะว่าตัวเองทำงานอยู่ต่างประเทศคิดถึงแฟนที่อยู่เมืองไทยได้คุยกันแค่อาทิตย์ละครั้งเองอยากฟังเพลงอะไรก็ได้นะคะที่ให้ความรู้สึกนั้นนี่คือคนที่คิดถึงเปิดให้เลยละกันนะคะรวมไปถึง3เพลงก่อนหน้าเหงาเท่าอวกาศจากซีซั่น5ค่ะคิดถึงทุกเวลาจากพี่เบิร์ดแล้วก็มีเธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอนะคะในเวอร์ชันของปาล์มอินสติ้งและโรสลินทิฟค่ะตีหนึ่ง20นาทีนะคะอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2เดือนหน้าด้วยเพลงเพราะกันต่อเนื่องจนถึงตี2เลย

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: หลายคนที่ต้องเดินทางกันในช่วงดึกนะคะบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนก็ตั้งใจว่าเดินทางในตอนกลางคืนนี่แหละรถน้อยๆนะคะแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเราก็คงอยากจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกคนคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่ากำลังเดินทางลงใต้พอดีเลยนะคะเดินทางไปภาคใต้นี่น่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงพอสมควรใช่ไหมเพราะฉะนั้นขับรถดีๆนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยด้วยแล้วกันคุณอยากฟังเพลงนี้ระหว่างการเดินทาง

ป็นอีกหนึ่งเพลงที่ยังคงเปิดให้ฟังแล้วก็ฟังได้อยู่เรื่อยๆจริงๆเลยนะคะงานจาก Freehand ค่ะ 106.5 เดินทางมาจนถึงวันศุกร์แล้วนะคะแล้วก็มาจนถึงช่วงท้ายชั่วโมงที่มีเพลงเพราะเยอะมากจัดให้ชุดใหญ่ๆอย่าง DJ Playlist นะคะอยู่กับ DJ Bam พลาดีไซน์สวัสดิ์ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดของคุณนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดของ DJ ด้วยเหมือนกันแต่ไม่เหงานะเพราะว่าเรามีเพลงเพราะเสิร์ฟให้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงในช่วงของ Music Day นะคะบอกกันแบบนี้ก็เหมือนกับว่าวันนี้เราต้องร่ำลาแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแน่นอนนะคะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณเวลาที่เราใช้ร่วมกันกับการฟังเพลงเพราะที่นี่ค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: นี่คือเวลาของกรีนอัปเดตค่ะแวะติดตามกันต้นชั่วโมงนี้ล่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นเจอทั้งมรสุมประจำปีไหนจะพายุไต้ฝุ่นอีกนะคะก็ทำให้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่เผชิญความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและก็ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งล่าสุดนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้อนุมัติงบ 1,000 ล้านเปโซหรือราวๆ531ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบเรียลไทม์รวมทั้งคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวติดตามนะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: หมอเพื่อนครับคือแคร์เนี่ยรู้มาว่าอาการชามีหลายแบบฮะแต่อาการชาแบบไหนที่มันส่งสัญญาณเตือนว่าเกี่ยวกับปลายประสาทนะครับ
0: แยกง่ายๆแบบนี้ค่ะแคร์ถ้านั่งทับแล้วชาพอเราเปลี่ยนท่าขยับตัวแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นแค่เรื่องของท่าทางค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกหนาๆเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้าตลอดเวลาหรือเจ็บแผลเหมือนเข็มทิ่มเหมือนมดมาไต่ยิ่งเป็นบ่อยๆบริเวณปลายมือปลายเท้าแม้ว่าไม่ได้นั่งกดทับอะไรเลยอันนี้ต้องระวังเรื่องระบบประสาทส่วนปลายแล้วนะคะ
2: เพื่อเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐค่ะเสียชีวิตจากโรคหัดไปอีก2รายเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้รับวัคซีนนะคะโดยในปีนี้สหรัฐพบผู้ที่ติดเชื้อโรคหัดนะคะที่ยืนยันแล้ว 2,777 รายสูงที่สุดเลยค่ะในรอบ35ปีที่เพนซิลเวเนียพบคนติดเชื้อ393รายแล้วนะคะในปีนี้โดยวัคซีนป้องกันโรคหัดหัดเยอรมันและคางทูมคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตแต่ว่าความลังเลในการรับวัคซีนของชาวอเมริกันเพิ่มมากขึ้นนะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ทำให้อัตราการได้รับภูมิคุ้มกันลดลงนะคะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งลงนามในคำสั่งเรียกร้องให้ลดการฉีดวัคซีนในเด็กและก็แนะนำให้แยกการฉีดวัคซีน MMR ออกเป็น3เข็มแยกกันซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนนะคะว่าคำสั่งนี้จะสร้างความสับสนเกี่ยวกับวัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอยู่แล้วแล้วก็ยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นด้วยค่ะช่วงหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละคะน้องหมอ
0: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
1: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการ

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์นี่คือเวลาของ Green News นะคะเราเจอกันต้นชั่วโมงนี้ละค่ะกับตินสุทินาถทองชื่นมีรายงานจากองค์การอนามัยโลกค่ะกรณีการระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนบูเกียวในยูกันดาสิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากรัฐบาลประกาศว่าประเทศปลอดจากโรคนี้แล้วเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็ครบกำหนดเฝ้าระวังต่อเนื่อง45วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกนะคะเพื่อยืนยันว่าไม่มีการระบาดเพิ่มเติมแต่ยังไงก็ตามค่ะองค์การอนามัยโลกบอกว่ายังคงติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องในขณะที่สถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงน่ากังวลนะคะถึงแม้ว่าการติดตามผู้ที่สัมผัสเชื้อและการตรวจหาเชื้อจะดีขึ้นโดยตอนนี้มีคนที่ติดเชื้ออีโบลาในดีอาคองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,600 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตประมาณ 2,700 รายค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวติดตามด้วยกันต่อนะคะ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงแบบนี้ค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้โพสต์ผ่าน Truth Social นะคะบอกว่าภารกิจกวาดล้างทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสได้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งดำเนินการโดยเรือเก็บกู้ของกองทัพสหรัฐขณะเดียวกันก็เตือนนะคะว่าจะทำลายเรือของอิหร่านทุกลำที่พยายามจะลอบนำทุ่นระเบิดมาวางใหม่โดยมีรายงานนะคะว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสยังไม่ปกติอิหร่านยังคงประกาศควบคุมช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งน้ำมัน1ใน5ของโลกก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยผันผวนอย่างรุนแรงค่ะในขณะที่ผู้นำสหรัฐก็อ้างนะคะว่าสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ควบคุมพื้นที่แห่งนี้แต่อิหร่านยืนยันว่าช่องแคบจะถูกปิดจนกว่าสหรัฐจะยอมทำตามเงื่อนไขยุติสงครามของอิหร่านค่ะรอบหน้ามีกรีนอัปเดตให้ติดตามนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเจอกันค่ะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: ช่ไหมผมนึกในใจเลยว่าต้องมีคนส่งข้อความมาแบบนี้แล้วมีจริงๆฮะบอกว่าดึกแล้วอย่าเพิ่งกลับดึกอะไรเช้าแล้วพี่อ่านก็เขาขอเพลงนี้แล้วพี่อ่านจัดรายการตอนเช้าแล้วถ้าจะเขาขอแล้วแปลว่าชีวิตนี้พี่อ่านเปิดเพลงที่เกี่ยวกับตอนคืนไม่ได้เลยดิเพราะพี่จัดตอนเช้าเข้าใจไหมก็ต้องนิดนึงดิเหมือนเนี้ยมีคนขอเพลงดาวกระดาษอย่างเงี้ยเราจะให้พี่เปิดยังไงพี่อ่านจัดรายการตีห้ามันไม่มีดาวกระดาษแล้วไหมตอนนี้มันพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วเงี้ยก็ไม่เป็นไรถือว่าฟังเพลงเพราะไม่ต้องแมทกับสภาพอากาศตลอดเวลาก็ได้บางครั้งเราร่าเริงจะตายเรายังเลือกฟังเพลงเศร้าเลยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องแมทกับสภาพการแห่งความเป็นจริงเสมอไปบางครั้งชีวิตดีทุกอย่างเราก็น้ำตาไหลกับเพลงเศร้าได้นะครับเขาเรียกว่าดื่มด่ำเท่านั้นเอง
1: Green Wave 106.5 FM
0: ตื่นแล้วมาดื่มด่ำด้วยกันต่อนะครับที่ Green Wave นะฮะในทุกอารมณ์เพลงที่เราอยากได้ด้วยกันครับเริ่มต้นวันศุกร์และเป็นศุกร์แห่งชาติคือศุกร์สุดท้ายปลายเดือนสิงหาคมแล้วนะครับ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

เซตใหญ่และให้ความหลากหลายทางอารมณ์ด้วยนะครับวันนี้นะฮะกับคาเซ็ตคลับนะครับที่หลายคนตื่นมารอฟังทุกตีห้าเลยขอบคุณมากแล้วก็มาช่วยกันเลือกเพลงกันเป็นเซตใหญ่ๆเรียงกันมาเป็นปึกๆแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงครับแล้วเดินหน้าฟังเพลงพร็อกกันต่อในชั่วโมงแรกกับอันที่กรีนเวฟ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

ตามให้แล้วนะครับวันไนไลฟ์นะครับครั้งที่เพิ่งผ่านไปนะครับกับ Moonlight Lounge บอกเร็วๆนี้ค่ะแป๊บเดียวนะอยากให้แบบคุณภาพออกมาดีทั้งภาพและเสียงนะครับรอกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากย้อนกลับไปดูทั้งภาพและเสียงของ Bogie Lion แล้วก็หวานๆ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ผมเปลี่ยนบีทสักนิดนึงกับ Debut Track นะครับให้พอแบบโยกตามได้กับ Blue พงษ์ที่วัดลองฟังดูครับเพลงนี้ชื่อว่า Kiss Come Kiss

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: แอนซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพ
5: ย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: inspiration จากโอภัทจิรา
5: เราทำดีที่สุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อนึงกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอเชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ใหม่ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอตใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
5: Green Update
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
7: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นแล้วก็เวลาของ Green Update ค่ะมีรายงานนะคะปานามาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินค่ะจากปรากฏการณ์เอลนีโญหลังจากภูมิภาคอเมริกากลางเจอกับภัยแล้งอย่างรุนแรงทำให้คลองปานามาเนี่ยต้องลดจำนวนเรือที่สัญจรบนเส้นทางนี้เนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงรวมถึงกระทบต่อพื้นที่การเกษตรด้วยโดยกระทรวงมหาดไทยของปานามาบอกว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินจะช่วยทางการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากเอลนีโญได้มากขึ้นขณะเดียวกันนะคะที่เอลซัลวาดอร์ค่ะสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนก็ได้ประกาศเตือนภัยแล้งในระดับสูงสุดเลยนะคะโดยจะเริ่มมาตรการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตามพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบชลประทานเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคะ
5: Green Update
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
8: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
9: DJ Playlist 55 minutes DJ อัน

เริ่มต้นในชั่วโมงนี้กันด้วยเอิร์ธภัทรวีกับกี่ฤดูนะครับนั่นสิกี่ฤดูแล้วเนาะที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับจนมาถึงตรงนี้วันนี้ของปีละนะครับเดือน8กำลังจะผ่านเดือน9กำลังจะมาหวังว่าพวกเราทุกคนจะยังบอกกับตัวเองได้ยิ้มมุมปากนิดๆนะแล้วบอกเฮ้ยเราก็เก่งนะเว้ยปีนี้ยากมากๆเลยเนาะแต่เรายังอยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ยังฟังเพลงด้วยกันในอีกเช้าหนึ่งแบบยิ้มได้อะโอเคนะ

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: เพลงเพราะๆนะครับเรียงๆกันมามาฝากด้วยกันนะครับจนตอนนี้ครับ6โมงเช้าก็45นาทีแล้วนะครับอีกประมาณสัก15นาทีก็จะเข้าสู่ Green Morning Show กันแล้วนะฮะผ่านไปนะครับกับรักไม่ต้องการเวลากับเคลียร์นะครับแล้วก็เธอคือใคร ETC ดินแดนแห่งความรัก Crescendo Emotion Town กับเหตุเกิดจากความเหงา
1: DJ Playlist 55 minutesโดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
3: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Smiley Request นะครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตวันศุกร์ทั้งทีเนาะซึ้งมากเดี๋ยวมันจะนวลไปนะจ๊ะศุกร์สุดท้ายปลายเดือนด้วยนะเงินเดือนออกแล้วนะใช่ไหม

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: และมาย้ำมาเตือนกันนะครับกับเรื่องของการออมนะครับอยากจะเริ่มออมไม่ต้องรอครับเริ่มกันได้เลยทันทีวันนี้แบบง่ายๆครับและไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้เลยนะครับฝากเงินสดคุ้มกับดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับที่ทำให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกที่เปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทเลยเขาไม่จำกัดวงเงินในการรับฝากสูงสุดนะครับและถ้าเป็นบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไปเลยไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะฮะเริ่มกันที่เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับถ้าคุณฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.11% ต่อปีแต่ถ้าคุณฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและก็ถ้าหากว่าเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนไม่ใช่ครู9เดือนนะอันนี้11เดือน11เดือนนะครับถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.23% ต่อปีเงินฝากถ้าคุณฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปนะครับก็รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมนะครับรวมกันไม่ได้นะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้เลยวันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2519นี้นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ gsb contactcenter 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Greenway
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: Good News
1: Good News กันนิดนึงนะครับให้รู้ว่าชีวิตมีทางเลือกนะครับและทุกปัญหามีทางออกเคยเป็นกันไหมครับชีวิตมันไม่เป็นอย่างใจมีเรื่องให้เครียดภาระต้องแบกแต่ต้องฝืนยิ้มมีความสุขเพราะไม่อยากให้คนอื่นเป็นห่วงนะครับทั้งที่ในใจกำลังรับมือกับหลากหลายเรื่องพร้อมกันเยอะแยะเลยนะครับหลายครั้งในบางโอกาสซึ่งอาจจะบ่อยก็ได้นะรายได้สะดุดแต่ภาระต่างๆมันไม่หยุดด้วยนะครับค่าบ้านค่าไฟค่าผ่อนต่างๆสารพัดมาพร้อมกันยังไม่รวมการเจ็บป่วยของตัวเองหรือคนรอบตัวหรือคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเงินมันต้องใช้แบบไม่ทันตั้งตัวทำไงล่ะบางครั้งโอกาสดีๆผ่านเข้ามาแต่เงินยังไม่พร้อมถ้าเจอกับปัญหาแบบนี้ลองปรึกษา Car for Cash กันดูฮะให้พี่ๆเขาช่วยหาทางไปต่อในวันที่ชีวิตอาจจะไม่ขำเหมือนเดิมนะครับ Car for Cash พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดเลย 140% อนุมัติไวรับเงินไวสูงสุดเลยใน1ชั่วโมงนะครับพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช้ไม่เสียดอกนะครับแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกด้วยแปลว่าโปะได้ยิ่งจ่ายดอกก็ยิ่งลดด้วยนะครับสนใจขอสินเชื่อ refinance รถยนต์มอเตอร์ไซค์กับ Car for Cash นะครับโทรเบอร์นี้027407400หรือแอดไลน์ไปเลยนะครับแอดกรุงศรีออโต้ภาษาอังกฤษนะครับแอดกรุงศรีออโต้หรือสมัครผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ก็ได้สะดวกง่ายได้ทุกที่เหมือนกันตลกไม่ออกบอก Car for Cash พร้อมใช้เพราะทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวกันนะครับ Car for Cash รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.carforcash.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดครับ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้าน มากกว่าการปล่อยกู้ธ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
5: จะอยากจ

0: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่ Pandora กับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: ผ้าช่างผ้าพาไปมู
4: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
6: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
7: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
8: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
10: ้เวลาของ Green News เรายังติดตามด้วยกันต่อนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นเรียกได้ว่าเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์เลยทีเดียวค่ะมีรายงานนะคะฝรั่งเศสจับมือกับซาอุดิอาระเบียทุ่มทุนประมาณ 6,000 ล้านยูโรสร้างสวนสนุก3แห่งใกล้กรุงปารีสค่ะหนึ่งในนั้นนะคะบอกว่าจะสร้างขึ้นจากโลกของ Dragon Ball ซึ่งการเลือก Dragonบอลนะคะก็เนื่องจากว่าผลงานของอากิระโทริยามะผู้ให้กำเนิดดราก้อนบอลได้รับความนิยมอย่างมากในฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของมังงะและแอนิเมชันญี่ปุ่นในยุโรปโดยเบื้องต้นมีรายงานนะคะว่าสวนสนุกแห่งแรกเนี่ยอาจจะเปิดให้บริการในปี2032ส่วนอีก2แห่งก็จะทยอยเปิดตามมาแล้วก็โครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานได้ประมาณ 22,000 ตำแหน่งค่ะ ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อ 8:00 นนะคะ
11: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops